0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังเข้าสู่ช่วงจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณบรรลและก็คุณภูเบศสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันนะคะ
2: ครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยกันต่อเรื่องของสถานภาพอาเซียนในเวทีสากล นะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังเราได้นะครับทางเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะครับก็ทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับเช้านี้บรรยากาศน่ารักมากเลยนะครับมีแฟนๆรายการเข้ามาทักมีอัปเดตสภาพอากาศร่วมแสดงความคิดเห็นจากหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงราย23องศาสุราษฎร์23องศาอุดรนะครับ24องศานะครับภูเก็ต27องศานะครับมีต่างประเทศมาด้วยนะครับ20องศาที่ปารีสนะครับแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าวันนี้ก็เตรียมตัวไปทำบุญวันพระด้วยนะครับ
1: อ
2: นุโมทนาบุญด้วยนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์เราคุยเรื่องของบทบาทของกัมพูชาแล้วก็ฮุนเซนในฐานะที่เป็นจุดเปราะบาง ในการเปิดให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงเปิดปมรอยร้าวครั้งใหญ่กับจีนปัญหาทุนเทาแล้วก็แก๊งสแกมเมอร์เดี๋ยววันนี้ EP 19แล้วนะครับ
1: ก็จะต่อเนื่องกันไป
2: ต่อเนื่องกัน
1: ตอนนี้ฟังจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์อ
2: รุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: คุณสวัสดิ์ครับคุณเวลาวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักท่านครับ
2: ครับมาต่อกันเลยนะครับอาจารย์ครับตอนนี
3: ้ไหนจึงนอนต่อ
2: ไม่ได้ครับไม่ได้คุยกันต่อก่อนอาจารย์
1: คุยกันต่อแม้อากาศจะน่านอนเลยค่ะอาจารย์วันเสาร์อาจารย์ไม่ได้ค่ะต้องรายงานสิ่งที่น่าสนใจให้คุณฟังนะผมฟังได้รอคอยอยู่ค่ะ
3: คุณเซนก็ชัดเจนแล้วนะครับเหตุการณ์เมืองข้างในเป็นการเมืองที่อ่อนบวกเกียดแล้วก็แล้วพยายามที่จะใช้ความขัดแย้งเป็นตัวสร้างสถานการณ์ให้กับตัวเองตอนนี้เราจะสังเกตเห็นไหมครับทุกเวทีที่กัมพูชาได้ไปร่วมประชุมแล้วเวทีเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเวทีที่โจมตีกองทัพไทยและรัฐบาลไทย
1: ใช่ค่ะเนี่ยบางทีเรียนฟังแล้วหงุดหงิดมากค่ะ
3: นะครับคือเอาทุกประเด็นเอาทุกปมเอาทุกความเคลื่อนไหวสร้างขึ้นมาเพื่อกดดันนะฮะทั้งๆที่ตัวเองก็เรียกร้องนะครับว่ายืนอยู่บนหลักการของแถลงการร่วมเมื่อวันที่27ธันวาคมแต่ก็แหกทุกข้อแหกทุกข้อก็คือว่าการยั่วยุปลุกปั่นนะครับแล้วก็เน้นการสร้างสันติครับแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ใช้หน่วยงานรัฐประสานงานกันอย่างใกล้ชิดอันนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้หน่วยงานของกัมพูชากำลังกดดันประเทศไทยในทุกทิศทุกทาง
2: ครับมาในทุกรูปแบบเลย
3: ใช่เพื่อที่จะตอบสนองตามสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับตอนนี้กัมพูชาต้องการอะไรกัมพูชาต้องการที่จะแสดงจุดยืนว่าในพื้นที่ที่ตัวเองเพียงคล้ำไปในห้วงการทำสู้รบกันในรอบที่สองนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศก็คือเขาจะใช้คำว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวเส้นเขตแดนโดยการใช้กำลังอาวุธแล้วก็เรียกร้องนู่นแหละครับให้มันกลับไปเหมือนสถานะการเดิมก็คือตั้งแต่สิ้นสุดครั้งแรกก็คือเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับ
2: ครับ

0: เดือนธันวาไม่นับแล้วก็จะมีแถลงการร่วมเดือนธันวาทำไม
1: นั่นน่ะสิค่ะ
0: นะครับก็ตรงนี้แหละอันตรายเป็นจุดที่อันตรายก็คือสิ่งที่ตัวเองต้องการก็คือขอให้เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนร่วมโดยเร็วโดยด่วนนะครับแต่ก็ปลุกปั่นจิตตลอดเวลาทำหนังสือประท้วงแถลงอีกแล้วก็จริงๆแล้วมันมีไม่กี่กระทรวงในกัมพูชาแถลงเรื่องเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมก็แถลงกระทรวงมหาดไทยก็แถลงโฆษกรัฐบาลก็แถลงโฆษกวุฒิสภาก็แถลงเอาทุกที่ทุกทางเลย
1: ใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ได้แถลงได้แทบทุกวันเลยนะอาจารย์ออกมาอยู่เรื่อยๆเลย
0: ใช่ครับเฮลิคอปเตอร์ก็ประท้วงมุมกล้องเห็นไหมเนี่ยมันล้ำเขียนแดนชั้นชัดๆเลยคือทุกประเด็นชั้นเล่นบทนะครับทุกประเด็นชั้นเล่นบทและทุกเวทีฉันก็จะอ่านแบบที่ฉันต้องการนี่แหละนะครับเขาก็ประชุมเรื่องสิทธิมนุษย์ชนก็เอาเรื่องชายดงชายแดนไปขึ้นเป็นไฮไลท์นะครับหรือที่มันน่ารังเกียจกว่านั้นก็คือว่าเมื่อสองวันก่อนหน้านี้นะครับ
2: ครับ
0: ทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศสได้ออกมาพูดในเชิงที่บอกว่าทูตไทยได้ไปล็อบบี้และบีบบังคับจะสั่งให้เขาไม่พูดอะไรที่เกี่ยวกับชายแดนออกมาให้แถลงแบบนั้นเลยนะครับประมาณว่าเราเนี่ยกำลังใช้อิทธิพลเพื่อไปบีบบังคับให้เขาเนี่ยซึ่งเป็นลูกเป็ดน้อยแอบขี้เหร่ด้วยที่อยู่ในกำมือแล้วเนี่ยจะใช้กลไกนั้นกลไกนี้ซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันไม่มีใครสั่งใครได้อยู่แล้วครับในขนาดว่าไม่ได้ไปพูดไม่ได้สั่งปิดปากก็ยังออกมาเสกในลักษณะอย่างนั้น
1: พูดได้หน้าตาเฉยด้วย
0: แล้วที่น่ารำคาญมากก็คือเรื่องระเบิด
1: ค่ะ
0: นะฮะระเบิดเนี่ยก็จะขุดมานะฮะทีแม็กนะฮะของเราเนี่ยมีทีแม็กทีแม็กก็คือมันหมายถึงศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดแห่งชาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแห่งประเทศไทยเราก็เลยเรียกว่าทีแม็กTMAC นะครับของกัมพูชาก็เป็นตัว C ฮะกัมพูชา
2: TMAC
0: ก็คือก็ CMAC นะครับก็คือความหมายอย่างเดียวกันได้แหละแล้วก็พยายามที่จะเอาทุกเรื่องให้มาเกี่ยวกับชายแดนนะครับเอาระเบิดเศษระเบิดเศษซากระเบิดอะไรเนี่ยมาเลี้ยงกันเป็นกุลุตนึงนะครับแล้วก็บอกว่านี่นะครับคือระเบิดที่กองทัพไทยถล่มกัมพูชาแล้วที่ผมแตกใจมากมันบอกว่าท่านไม่น้อยกว่า7 ล้านชิ้นถ้า7 ล้านชิ้นเนี่ยคือมันสงครามโลกแล้วนะครับ
2: โอ้โหเจ็ดล้านเลย
0: เจ็ดล้านลูกนะครับมันคือสงครามโลกแล้วนะครับแล้วก็คือถ้าคนที่เขาเอ็กซ์เพิร์ตจริงๆนะฮะเขาดูเขาก็จะรู้ว่ามันเจอระเบิดเก่าหรือระเบิดใหม
2: ่
0: นะแล้วก็ดูก็จะรู้ว่ามันเป็นระเบิดรุ่นไหนนะครับรุ่นที่มีนู่นนะฮะในสงครามเขมร4 ฝ่ายทั้งขึ้นทั้งขึ้นระเบิดทั้งอะไรพวกนี้นะครับหรือบอม2,000 ปอนด์อย่างเงี้ยนะครับประเทศไทยเราไม่ใช้เรื่องพวกนั้นหรอกครับใน
1: ค
0: ือมันดูจากเศษเด็กมันก็รู้ครับถ้ามันระเบิดแล้วสนิมเขื่อเลยนะครับผมก็บอกมันถ้ามันจะเทรคสักอย่างหนึ่งมันจะเนียนกว่านี้หน่อยไหม
1: ค่ะ
0: พยายามที่จะเท่าข่าวนะครับแล้วก็เอานักข่าวตะเลกราดมาจากไหนก็
1: เท่าข่าวจริง
0: ๆไม่เขียนบทความเป็นตุเป็นตะจริงๆมันก็คือไปจ้างเขาเขียนมาแหละนะครับ
1: อาจารย์ถ้าตรงนี้ดิฉันเกรงอย่างนี้อาจารย์ครับในเมื่อมันพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันปล่อยอย่างนี้มันก็คำที่คนที่เขารับเนี่ยเขาก็อาจจะทำให้เชื่อไปได้เลยไหมเนี่ยตรงนี้น่ากังวลนะอาจารย
0: ์คือ ถ้ามันปริมาณแล้วมันเป็นของไม่แท้นะครับไม่มีใครสดหรอกครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นประจักษ์พยานที่มันพิสูจน์ได
1: ้
0: ครับเหมือนภาพที่มันเอาบอมใหญ่ครับบอม 2,000 ปอนด์เสร็จไปฮะ
1: อ
0: ยู่ข้างตุ่มน้ำผมก็ว่ามันใหญ่ขนาดนี้แค่มันหล่นตุ๊บลงไปตรงนั้นเนี่ยนะครับถึงมันหมายถึงระเบิดมันจะไม่ทำงานแรงกระแทกเนี่ยมันก็ทำให้ตุ่มมันแตกแล้วได้แล้ว
1: จริงค่ะ
0: อันนี้คิดดูว่าตุ่มรุ่นนี้มันน่าจะทำออกมาขายนะ
2: แข็งแรงทนทาน รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
0: มันได้อะไรหรอครับมันรำคาญนะครับพอมันเกิดอาการรำคาญแล้วเนี่ยถ้าคนไทยเราที่มีความรักชาติก็จะรำคาญเรื่องพวกนี้
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์พอรำคาญเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็ต้องมันก็จะไปเข้าทางของตะเบนแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาเฟกเขาทำให้เราลำคาญเนี่ยเพื่อที่จะกดดันให้เราไปสู่เวทีที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลำคาญครับปล่อยละครลิงไปสักครู่
1: ปล่อยมันไป
0: ปล่อยละครลิงสักครู่หนึ่งไปขึ้นต้นมะพร้าวสูงๆเลย
1: ปล่อยมันพูดพร่ำไปนะ
0: ก็นั่นแหละครับหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับแล้วอีกอันหนึ่งมันมาถึงจุดอันตรายเนี่ยการเมืองกัมพูชาตอนนี้อยู่ในจุดอันตรายมากเพราะเมื่อวานนี้นะครับได้มีการตกลงกันเรียบร้อยกับกองทัพอเมริกา
1: โอ้
0: กับกองทัพกัมพูชาว่าจะรื้อฟื้นนะฮะหรือฟื้นการซ้อมรบที่เรียกว่าอังกอร
1: ์
0: เซนติเนลนะฮะจริงๆไอ้คนที่ไปยกเลิกการซ้อมรบอันนี้ก็เขมรนะครับ
2: ครับ
0: เพื่อไปซบจีน
1: ค่ะแต่ตอนนี้รื้อฟื้นอีก
2: จีนเลี้ยวแล้ว
0: พอจีนไม่ซ้อมมังกรทองในปีนี้จีนงดนะครับแต่กัมพูชามาแก้เกี้ยวกัมพูชาบอกว่าฉันเป็นคนงดเองใช่ไหมครับแล้วทีนี้พยายามจะเสริมสร้างในหลายๆเรื่องขอคืนดีกับอเมริกาสัญลักษณ์ของการขอคืนดีก็คือการอภัยโทษให้กับกลุ่มสุขา
1: โอ้
0: นะครับแล้วอภัยโทษอย่างเดียวไม่พอนะครับตั้งลูกสาวเขานะครับมาเป็นทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรีหุนมาแนกแล้วก็สาวคนนี้ก็เดินทางตระเวนไปตามสถานทูตต่างๆแล้วเรียบร้อยหาอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ไปหาอังกฤษก่อนหน้านี้ก็ไปหาหลายๆประเทศเพื่อที่จะขอความเห็นอกเห็นใจว่าถูกกระทำโดยกองทัพไทยนะครับขอความเห็นอกเห็นใจว่าประชาชนคนไทยนั้นใจร้ายใช่ละครับปิดด่านชายแดนไม่ยอมให้กัมพูชาเข้ามาทำงานได้ตามปกตินะครับปิดชายแดนทำให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถได้รับการรักษาตามหลักมนุษยธรรม มันคุยไปคุยมามันจะมันอะไรนะคือกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีกฎกติกานะครับพอมันไม่มีกฎกติกานั่นแหละลองนึกดูว่ามหาอำนาจเขามองเข้ามาอย่างทะลุปูโป่งนะครับเขาเห็นแล้วว่าไอ้นี่คือหลุมดำแหละหลุมดำที่ฉันสามารถที่จะฉกฉวยและใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้กัมพูชาอยู่ในสถานะที่เป็นสมาชิกของอาเซียนแต่ใช้กลไกของมหาอำนาจเพื่อที่จะเอามารับใช้อำนาจของวงตระกูลตัวเองโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าผลกระทบในวงกว้างนั้นมันคืออะไรนะครับเพียงต้องการว่าฉันจะรักษาอำนาจของฉันเท่านั้นต่อไปเราจะเห็นอะไรเดี๋ยวสักครู่ครับ
1: ค่ะเราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ฟังดูแล้วนี่โอ้โหกัมพูชานี่ชักศึกเข้าบ้านเลยนะเพราะอาเซียนเขาก็มีกฎกติกาไม่ใช่กับไม่ใช่ประวิตรเชื้อเชิญประเทศอภิมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงนะนะอาจารย์
0: ค่ะเขาก็จะบอกว่ามันเป็นอธิปไตยนะครับแต่พอคนอื่นทักท้วงเขาก็จะบอกว่าคุณกำลังแทรกแซงกิจการภายในของฉันครับแต่สิ่งที่กัมพูชาทำอยู่ทุกวันนี้มันก็คือไม่ให้ความสำคัญกับอาเซียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่เกรงใจใครฉันอยากจะทำแบบนี้เพื่อการอยู่รอดของวงตระกูลที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานที่สุดนะฮะก็พยายามดิ้นรนในทุกทิศทุกทางและอเมริกาก็ตอบสนองแบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อเมริกาตอบสนองหนึ่งนะครับยินดีที่จะกลับมาตอบรบทั้งๆที่คนที่หยุดการซ้อมรบคือฮุนเซน
1: ค
0: ่ะเพื่อไปซบจีนและจีนก็ตอบสนองให้ฮุนเซนเฉลิงในอำนาจนะครับอยู่มาวันหนึ่งเหลืองอำนาจของฮุนเซนนั้นส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนจีนก็เลยตัดหางแต่ยังไม่ปล่อยวัดยังเอาไว้เลี้ยงไว้อยู่นะครับแต่เลี้ยงแบบให้ไม่ให้เหมือนเดิมนะครับจากเดิมอาจจะให้ชามข้าวที่ล้นนะฮะอยากกินเมื่อไหร่ก็กินเติมไม่อั้นกดปุ่มปื๊ดปื๊ดข้าวก็มาไอ้ตรงนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขมากขึ้นมีเงื่อนไขมากขึ้นอันนึงพูดได้ตรงๆเลยนะครับก็คือว่าเงื่อนไขนึงที่จีนกำหนดเงื่อนไขก็คือว่าหยุดการเผชิญหน้าที่ชายแดนกับต่อต้านไทยแต่มันเช่นไม่ยอมครับคนเซนสาเหตุที่คนเซนไม่ยอมก็เพราะว่ามันมีฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายคนเซนอยู่จากความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงของคนเซนนะครับฝ่ายที่ดิสเครดิตหรือบ่อนทำลายคนเซนอยู่ทุกวันก็คือสมรักษีต
1: อ
0: นจะเขมรโดยคเนียนี่แหละคำว่าโดยคเนียคือเป็นเหมือนกันนะครับแค่แม่โดยคเนียนะฮะก็คือเป็นเขมรเหมือนกันซึ่งกำลังต่อสู้ห้ามหันกันเพื่อแย่งชิงอำนาจครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่อเมริกาตอบสนองเพิ่งประกาศเมื่อวานคือนะครับเอาไปเลย13ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้ทันทีเลยนะให้เลยนะ
0: เพื่อเอาไปเก็บผู้ทุนระเบิดเอาไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดนะครับถ้าเรามองเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนเรื่องที่แต่ปกติธรรมดานะครับแต่นี่มันอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเซนไปขอคืนดีกับเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะหลังจากที่เบี้ยวแล้วก็ทรยศหักหลังเขาถึงขนาดว่ากล่าวหาเขาและคนของเขาว่าวางแผนที่จะโค่นล้มอำนาจตัวเองนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งคนที่คุณเซนฟ้องร้องจนตัดสินติดคุกไปแล้วเนี่ยนะฮะ27ปีกลับมาดึงมาเป็นมิตรเพราะตัวเองอยากจะกลับคืนดีกับมาสเตอร์ไมค์นะครับคำว่ามาสเตอร์ไมค์เนี่ยอันตรายนะครับคือพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละอเมริกาก็ไม่ใช่โง่นะครับไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นหน้าหน้าของโลก
1: คร
0: ับก็ให้การเก็บกู้ทุนระเบิดใช่ไหมครับมันก็มาอยู่ในไลน์ในห้วงที่กัมพูชากำลังพูดเรื่องนี้บอกว่าระเบิดนั้นท่านได้แต่มันมาจากไหนแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพราะกองทัพไทยเอามาถล่มฉันทั้งที่ไอ้ระเบิดพวกนี้นะครับเขมรทั้ง4ฝ่ายฮะถ้าเป็นกับระเบิดนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากับระเบิด ะฮะแต่ภาษาทางการเขาเรียกว่าทุ่นระเบิดสังหารนะครับทั้งที่เขมรทั้งสี่ฝ่ายนั่นแหละต่างคนต่างวางเอาไว้เพื่อป้องกันพื้นที่ยึดครองของตัวเองไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งลุกล้ำเข้ามานะครับก็วางกันมาวางกันไปเนี่ยนะครับประเมินแล้วก็40 ล้านลูกนะแล้วก็ลองนึกดูนะครับเก็บกู้มาตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันนี้เขมรเก็บออกไปได้1 ล้านลูกนี่ยังเหลืออีก9 ล้านลูกนะฮะนั่นแหละเขาก็บอกว่าไอ้ที่มันเหลือ9 ล้านลูกเนี่ยเขมรเนี่ยเก็บไปจะหมดแล้วไอ้ที่มันมาเพิ่มอย่างเงี้ยคือกองทัพไทยเอาไปจริง
2: ก็กล่าวหาเพิ่มอีก
0: เนี่ยผมก็งงว่าโอ้ถ้าประเทศไทยมีระเบิด7 ล้านลูกขนาดนั้นนี่จะเศรษฐีนะครับมหาอำนาจนะครับที่มีระเบิดขนาดนั้นได้นะครับมันก็มันไม่มีอะไรเลยเราก็เลยกล่าวหาแต่ทีนี้มหาอำนาจเขาไม่สนใจหรอกครับเพราะความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีชายแดนติดกันมันคือจุดที่ทำให้มหาอำนาจสามารถแทรกแซงครับฉันก็จะยกประเด็นนี้มากดดันโอเคเนี่ยเขาบอกว่าระเบิดของไทย7 ล้านลูกเนี่ยมันเป็นจริงเหรอจริงๆไอ้คนที่เอาระเบิดพวกนี้มาทิ้งแล้วก็ผลิตมาให้เขาวางเนี่ยนะครับมันมีแต่ชาติมหาอำนาจเท่านั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นสหภาพโซเวียตเดิมทุกวันนี้ก็คือรัสเซียนะครับจีนนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงยุโรปทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาทุนระเบิดไปวางไปขายด้วยนี่มันพิสูจน์ทราบได้อยู่แล้วเรื่องตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับที่ไล่เรียงให้ฟังเนี่ยคือเพื่อให้ทันกับสถานการณ์เท่านั้นแล้วแค่นั้นไม่พอครับอเมริกาก็คือว่าเมื่อสุนัขมันเห่าหอนแล้วเนี่ยก็ให้มันเห่าหอนต่อไปนะครับก็ให้รางวัลมันหน่อยนึงนะครับแม้ว่าจะไม่มีหางกระดุกกระเดกแล้วว่าจีนตัดแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็ยังมีปากมีปากยังมีขาสี่ขาได้วิ่งนะครับก็เลยต้องใช้มาเป็นประโยชน์โอเคฉันได้จังหวะแล้วฉันก็จะกลับมาคำนวณแล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
2: ครับ
0: จะซ้อมรบอังกอร์เซนติโนนะครับเดือนกุมภาพันธ์กำหนดแล้วเรียบร้อยนะปกติการซ้อมรบเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอยู่ในห่วงเวลาเนี่ยละภายใน1 สัปดาห์นี่แหละ
2: ครับ
0: จริงอังกอร์เซนติเนลมันเป็นการซ้อมรบที่เกิดขึ้นที่ต่อเนื่องจากยุคที่อเมริกาปราบการก่อการร้ายสากล
2: ครับ
0: นะฮะก็เอามารับใช้อำนาจตัวเองนั่นแหละแล้วต่อไปมันก็จะเป็นการคืบแหละครับคืบแบบไหนคืบก็คือการคืบที่จะทวงสิทธิ์และอำนาจของตัวเองที่เคยมีในกัมพูชากับขึ้นมาแล้วมาเกมนี้มันก็จะกลายเป็นการเจอกันระหว่างมหาอำนาจแหละมหาอำนาจในที่นี้คือจีนกับอเมริกา
2: ครับ
0: นะจะชนกันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับจะชนกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์อันหนึ่งในอาเซียนและประเทศที่สมยอมให้ตัวเองเป็นตอนนี้ชัดเจนแล้วก็คือกัมพูชาโดยมีแรงสนับสนุนจากการที่จะต้องการรักษาอำนาจของตระกูลฮุนเป็นสำคัญแล้วเราก็จะเห็นภาพของการสู้รบตบมือกันในทุกมิติระหว่างจีนกับสหรัฐโดยมีกัมพูชาเป็นตัวเล่นนะครับเล่นต่อไปนี้อเมริกาก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งเรือรบมาที่ฐานทัพเรือเรียมบ่อยๆเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเรดาร์เรดาร์จับคลื่นสัญญาณให้เดี๋ยวฉันจะให้เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อทดแทนของจีนซึ่งไม่ทันสมัยเหมือนอเมริกาหรอกนะเอาไปเลยนะฮะ
2: เช่นอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้จีนเขามีท่าทียังไงบ้างครับที่สหรัฐจะมาซ้อมรบกับกัมพูชาเนี่ยครับ
1: เขาก็ต้องมีท่าทีละสิต้องมองแหละ
0: ก็ต้องเสียคอนเซ็ปต์
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมซึ่งเขาไม่ต้องแสดงท่าทีเขาทำแล้ว
2: ครับ
0: นะครับเขาทำแล้วแล้วก็ต่อไปนี้เราจะเห็นโฟกัสไปเลยนะครับเราจะเห็นบทบาทที่สูงเด่นข ขึ้นของสถาบันกษัตริย์กัมพูชาเราจะเห็นบทบาทที่สูงเด่นขึ้นของ

0: จ้านรงค์จักราวุธในฐานะประธานพรรคปุณณชินเถนะทุกวันนี้ป้ายสีเหลืองที่มีรูปจักราวุธครึบขึ้นทั่วประเทศแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นคือมีความสำคัญนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นในกัมพูชาเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นสิ่งที่จะส่งสัญญาณให้รู้นะครับถ้าใครชนะเลือกตั้งท้องถิ่นมันหมายถึงชัยชนะเลือกตั้งใหญ่ในปีถัดไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเลือกตั้งท้องถิ่นเขากำหนดแล้วนะครับว่ามันจะมีขึ้นในวันที่6มิถุนาปีหน้า2027นี่แหละมีที่นั่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ย 11,622 ที่นั่งยังไม่เห็นการเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับ
2: คร
0: ับ แต่ตอนนี้สภาของกัมพูชามันอยู่ภายใต้ฮุนเซนอยู่แล้วมันนี่แหละมันก็จะเล่นวิชาฮุนเซนที่น่าเกลียดกว่าวิชามารมันก็จะทำได้หลายทางที่จะสร้างสภาพสถานะที่ตัวเองได้เปรียบครับแต่พระคงทำยากแล้วเพราะว่ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามาแล้วเนี่ยมันย่อมมีเงื่อนไขนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งจีนเหนืออเมริกาแน่ๆนะครับก็คือกลไกในเรื่องของเศรษฐกิจครับ
1: ก็ค่ะ
0: พออเมริกาเข้าไปในกัมพูชาไม่เคยสร้างเศรษฐกิจมากมาย
1: ม
0: ีแต่สร้างอิทธิพลเหนือเขาจนฮุนเซนเนี่ยไม่ยอมรับพอฮุนเซนไม่ยอมรับก็นั่นแหละสาเหตุที่วิ่งไปหาจีนแล้วก็จีนก็ให้ฮุนเซนทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮุนเซนต้องการ อยู่มาวันหนึ่งฮุนเซนพลยศพลพีถ้าเป็นลูกก็ลูกทรพีถ้าเป็นมิตรก็เป็นทรยศมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยมันเละตุ้มเปะกัมพูชาเละตุ้มเปะแล้วก็ความแตกแยกสูงนะชนชั้นสูงในประเทศเนี่ยอยู่ดีกินดีแต่ประชาชนยากจนมีหนำซ้ำเปิดศึกกับประเทศไทยสองรอบทำให้จนมากขึ้นครับแล้วไม่ได้จนธรรมดานะครับแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านเป็นล้านนะครับทุกวันนี้เนี่ยยังว่างงานเป็นส่วนใหญ่และชายแดนพอชายแดนปิดเนี่ยนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะฮะการจ้างงงจ้างงานอะไรเนี่ยมันเป็นง่อยหมดเลยนะครับง่อยขนาดไหนง่อยขนาดว่าคนที่ไม่เป็นแรงงานในไทยแต่เป็นแรงงานในกัมพูชาในภาคการเกษตรแปลงใหญ่ที่เรียกว่าเกษตรพันธุ์เนี่ยนะครับคอนแทคแฟมิ่งอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เดินตามปกตินะครับพอเกษตรกรไม่มีแรงนะลองนึกดูนะครับหนี้สินที่อยู่กับธกส.ในกัมพูชาก็มีธกส.เหมือนเราเนี่ยนะครับก็กู้มาเหมือนกันนี่แหละพี่ไปจำนองเอาเงินออกมาเพื่อที่จะผลิตผลทางการเกษตรพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ขายนะครับพอขายเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวนะครับแล้วเอาไปใช้หนี้นะครับแล้วแรงงานนะครับแรงงานทำอะไรเมื่อไม่มีที่ดินแรงงานก็ขายแรงงานนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็หลายล้านคนที่มา2ล้านคนเป็นอย่างน้อยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ตั้งแต่เปิดศึกกับประเทศไทยมันเซ็นบังคับให้เขาต้องจ่าย
2: ครับ
0: แล้วกลับไปแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้กลับมาเอง
1: แล้วก็เราก็ยังไม่มีงานทำด้วยนะ
2: ใช
0: ่นั่นแหละครับคือวีคันซีเนลครับ
2: ต่อพรุ่งนี้นะครับ
1: วัน
2: น
1: ี้อาจารย์
2: เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวัฒน์และผมภูเบศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่หนึ่งรับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับวันที่5 กันยายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีท้าผู้นำฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครับส่วนการร่วมรับประทานอาหารกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ต้องขอเลื่อนออกไปก่อนครับเหตุนายกรัฐมนตรีติดภารกิจด่วนส่วนเรื่องของเช้าวันนี้ครับต้องจับตาดูรายการใหม่คุยกับครม.อนุทินสวัสดีครับน้องแอนครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ณรงค์คะเดี๋ยวรอสักครู่นึงกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ระบบ Facebook Live กำลังดำเนินการอยู่นะคะเด
0: ี๋
1: ยวจะได้รับชมรับฟังกันผ่านทางออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางค่ะ
0: ครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลต้องติดตามชมวันนี้นะครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและก็ทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และก็เข้าใจรัฐบาลว่ากำลังทำอะไรอยู่มีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรก็จะเริ่มจัดวันนี้แหละครับ 9:05 น.ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD หมายเลข30แล้วก็ททบ5และช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้านะครับส่วนเรื่องของการนัดกินข้าวพักร่วมรัฐบาลเพื่อกระชับสัมพันธ์พักร่วมนั้นนะครับเมื่อวานนี้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพักภูมิใจไทยบอกว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนนี้ที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่ออาภูมิใจไทยนัดหมายรัฐมนตรีและแกนนำพักร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีเบื้องต้นครับได้เลื่อนกำหนดการออกไปก่อนเนื่องจากสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดอีกเมื่อไหร่นั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนครับเพราะว่าไทยรัฐสำหรับประเด็นเรื่องของการเร่งประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลวันนี้พาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะครับพาดหัวบอกว่าผุดไอเดียเร่งตีปี๊บผลงานคุยกับครม.อนุทินประเดิมจัดรายการวันนี้เลื่อนกินข้าวพรรคร่วมทนายดังผลักสมชัยกลิ้งรัฐบาลโหมเร่งตีปี๊บ PR ผลงานผุดรายการคุยกับครม.อนุทินนายกเปิดทำเนียบรับคณะทูตลุยใช้วิธีโลกสร้างโอกาสให้ประเทศยันชัดไม่ตั้งรัฐมนตรีช่วยงานเอกนิติและสุภจีนะครับเลื่อนนัดกระชับสัมพันธ์พรรคร่วมสุภชัยแซะฝ่ายค้านใช้วิธีสภากดดันกกต.ชี้ช่องกกต.หลักฐานไม่พอต้องกล้าล้มคดีหัวสว.ไอซ์สวนแรงมีใครเป็นบุพการีหรือถึงปกป้องกันนักไหมอยากจะลืม MOU ตระบัดสัตว์เย้ยไม่ได้ปกป้องกกต.แต่ปกป้องตัวเองโรมฉะรัฐบาลอมหิตยก3จังหวัดใต้มาอ้างแนะมาริกาปรับปรุงตัวเองก็เป็นประเด็นที่รวมการเมืองประเด็นอื่นไปด้วยเลยนะครับส่วนไทยโพสต์ก็มีประเด็นเรื่องของรายการพิเศษที่จะจัดกันวันนี้เป็นวันแรกนะครับคุยกับครม.อนุทินพาดหัวอย่างนี้ครับสำหรับไทยโพสต์อนุทินเลือดดินเนอร์ผุดรายการคุยกับครม.บังซุปไอซ์เปิดวอร์ละอุนะครับอนุทินเลื่อนดินเนอร์พักร่วมรัฐบาล6กันยายนเหตุติดภารกิจสำคัญรัฐบาลผุดรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายออกอากาศทุกวันเสาร์ 9:05 น.เริ่ม5กันยายนก็คือวันนี้ครับประเดิมเทปแรกรองนายกประกรณ์ปฏิรูประบบราชการไม้เน็บคะแนนตกต้อ ้องทำรายการและใช้ช่องทางปกติสื่อสารก็พอแล้วครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนอย่างนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะที่ระบุว่ารัฐบาลนั้นใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องซึ่งรัฐบาลไม่มีการใช้งบอะไรแล้วล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างให้ประเทศนั้นคุ้มค่าและงบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลใช้ต้องคิดมาก่อนไม่ใช่เหมือนวันนี้เงินในกระเป๋าแล้วจะเอาไปทำอะไรก็ได้เขาไม่เข้าใจนะคะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านระบุว่าให้ใช้ความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็คือความกล้าหาญทางการเมืองนายกก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญแล้วจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรแล้วก็หันมาบอกผู้สื่อข่าวว่าชอบถามว่าคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีเอามาชนกันนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็เป็นระบบตรวจสอบสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ตอบยติได้แม้กระทั่งหากไม่มั่นใจก็สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ซึ่งเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังคงมีผู้สื่อข่าวถามรัฐมนตรีหลายๆท่านนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะก็ระบุนะคะว่ามีความพร้อมถ้าหากว่าทางฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างใน Daily News ค่ะก็รวมอยู่กับประเด็นการเมืองอื่นๆนะคะนายกรัฐมนตรีเมินตั้งรัฐมนตรีช่วยคลังและพาณิชย์เชื่อเอกนิติสุภจีเอาอยู่เหตุมีผู้ช่วยสายตรงมีความรู้ช่วยงานอยู่แล้วตอบกลับเพ็งณัฐพงษ์รู้เรื่องอะไรวิจารณ์รัฐบาลใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวย้อนถามรัฐบาลไม่กล้าหาญเป็นรัฐบาลได้อย่างไรยันคิดก่อนใช้ไม่ใช่มีเงินในกระเป๋าอยากใช้อะไรก็ใช้ส่วนฝ่ายบริหารรัฐบาลผุดรายการคุยกับครม.อนุทินจัดคิวรัฐมนตรีแจงมุมคิดเจาะนโยบายทุกวันเสาร์ 9:00 นประเดิมเทปแรกวันนี้รองนายกปกรณ์พูดคุยปฏิรูประบบราชการขณะที่ทรงศักดิ์ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับศึกซักฟอกปัดตอบยกปมหัวสว.ชี้เป็นหน้าที่กกต.ด้านศาลปกครองเตือนกสทช.ปิดเบือนคำสั่งศาลคดีหมอสรณะเข้าข่ายผิดกฎหมายส่วนอีกฉบับนึงค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็เป็นที่นายกรัฐมนตรีค่ะไปต้อนรับ76ทูตและกงสุลโชว์วิชั่นดึงการลงทุนบูมดิจิทัลเลื่อนดินเนอร์รัฐบาล6กันยายนพรรคประชาชนซัดภูมิใจไทยช่วยอุ้มกกต.7-9 กันยายนสภาถกงบวาระ2นายกต้อนรับคณะทูต76คนลั่นไทยเปิดประตูลงทุนเทคโนโลยีผุดรายการคุยกับครม.อนุทิน5กันยายนปกรณ์ประเดิมคุยปฏิรูปราชการเลื่อนกินข้าวรัฐมนตรีพรรคร่วมกระชับความสัมพันธ์พรรคประชาชนซัดภูมิใจไทยพยายามอุ้มกกต.ค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center แห่งชาตินัดแรกครับก็วางกรอบจะเรื่องของมีการจัดระเบียบวางกฎเกณฑ์แล้วก็ดำเนินการกับผู้ลักลอบเปิดแบบผิดกฎหมายครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center แห่งชาตินัดแรกเพื่อวางกรอบนโยบายและก็ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของประเทศให้มีความชัดเจนและก็เป็นระบบนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่า Data Center คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการเติบโตนี้มาพร้อมกับความท้าทายในเรื่องของการใช้ทรัพยากรทั้งไฟฟ้าน้ำและที่ดินในปริมาณสูงรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความกังวลถึงปัญหาการประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีลักษณะแอบแฝงเพื่อลดต้นทุนหรือว่าใช้ใบอนุญาตผิดประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเราต้องการให้การสนับสนุนและมีนโยบายชัดเจนแต่ผู้ลักลอบเปิดถือว่าผิดกฎหมายต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดครับขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับได้กล่าวถึงการตรวจสอบ Data Center ที่พระราม9ว่าในส่วนของกทม.จะดูแลเรื่องของใบรับรองการก่อสร้างอาคารซึ่งปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองโดยในพื้นที่กทม.มีการขอใช้ตั้ง Data Center มาทั้งหมด6จุดครับแต่ว่าได้รับอนุญาตเพียง3จุดซึ่งในส่วน3โครงการที่ยังไม่อนุมัติก็จะชะลอแล้วก็จะไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นต่อไป นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ด Data Center ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมนัดแรกครับว่าที่ประชุมได้พิจารณา4ประเด็นครับก็คือ1เร่งจัดทำและบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันและก็เร็วที่สุดจัดส่งข้อมูล Data Center ตามประเภทเช่นประกอบกิจการแล้วก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอรับเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่11กันยายนประเด็นที่2ที่มีการกำหนดกันก็คือเร่งจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแล Data Center โดยเห็นชอบให้ Data Center ครอบคลุมถึง Data Center ทุกประเภทประเด็นที่3ครับเห็นชอบร่างนโยบายกำหนดให้ Data Center เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมและประเด็นสุดท้ายนะครับที่มีการพิจารณากันก็คือการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน4ชุดด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการใช้พลังงานน้ำแล้วก็ระบบดิจิตอลด้านพื้นที่และอาคารและสุดท้ายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการวางกรอบกันเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดสำหรับประเด็นนี้นะครับพาดหัวบอกว่าตั้งอนุกรรมการ4ด้านคุม Data Center อนุทินถกบอร์ดขันน็อตจี้ฟันลักไฟขุดบิตคอยน์อนุทินนั่งหัวโต๊ะเองประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกที่ทำเนียบตั้งอนุกรรมการ4ด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่อาคารและสิ่งแวดล้อมย้อนไกลถึงกำหนดคำนิยามให้ชัดตีกรอบจัดระเบียบวางกฎเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำเร่งคลอดกฎระเบียบภายใน1เดือนชูพลังงานสะอาดจี้ปราบพวกเก่งกำไรลักไฟหลวงขุดบิตคอยกระทรวงพลังงานเปิด4เกณฑ์คุมไฟแยกอัตราเฉพาะไม่ให้กระทบประชาชนขณะที่กทมชะลอ3โครงการใหม่จ่อแก้ผังเมืองรองรับปัจจุบันครับ
1: ขณะที่เลขาสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยนันท์นะคะก็บอกว่าผลการประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของ Data Center เนี่ยนะคะได้มีการพิจารณาจนสามารถเห็นตรงกันค่ะว่าเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า Data Center ขนาดใดต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นก็จะถูกนำมาจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมขณะเดียวกันค่ะจะต้องระบุเป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและจะมีคณะอีกชุดค่ะในการดูแลความคุ้มท่าทางเศรษฐกิจด้วยที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิทัลกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำการใช้ไฟพลังงานแล้วก็รวมไปถึงแรงงานด้วยที่ต้องมีการจัดทำดูเรื่องของอาคารค่ะว่าควรจะมีลักษณะมีการตั้งในจุดใดรวมถึงการสำรองไฟเพื่อให้มีความปลอดภัยและสุดท้ายก็คือมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะทางฝั่งของคุณอนุชาบอกว่าตอนนี้มีส่วนของ Data Center ที่เปิดให้บริการ35โครงการซึ่งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมผ่านการขออนุญาตจาก BOI 11โครงการนอกนั้นก็อยู่ในการดำเนินการขออนุญาตกันเองค่ะในส่วนที่ยังมีอีกบางส่วนที่ยังรอการพิจารณานะคะมีอยู่เบื้องต้น117โครงการด้วยการที่มีเอกชนให้ความสนใจรอการขออนุมัติค่ะเรื่องนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอนุทินนั่งหัวโต๊ะถก Data Center หรือ166โครงการใหม่จัดแถวอุดช่องโหว่ถกบอร์ด Data Center นัดแรกเห็นชอบนโยบายตั้ง4คณะอนุกรรมการคุมรอบด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานอาคารสิ่งแวดล้อมวางมาตรฐานเทคนิคกรอบแนวทางปฏิบัติเบรกรายใหม่ชั่วคราว166โครงการจัดระเบียบใหม่อุดช่องโหว่กฎหมายทำมาตรฐานขั้นต่ำเปิดใบอนุญาตเฉพาะขีดเส้น1เดือนต้องชัดด้านชัดชาติเผยผลตรวจพระราม9พบสาร VOC ในท่อระบายน้ำจี้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหากลิ่นน้ำมันปรับเวลาทดสอบเครื่องปั่นไฟในช่วงกลางวันภายใน7วันจ่อสังคายนานิยามกฎหมายผังเมืองดันการทำ EIA แบบเดี่ยวพรรคประชาธิปัตย์ดีรัฐและกทม.หรือกฎหมายควบคุมก่อนไทยเจอวิกฤตขาดน้ำและไฟฟ้าจับตาสัปดาห์หน้าทีมสุดซอยปูพรมตรวจ Data Center ฟันเพิ่ม5ครั้งน้ำมันกักตุนเก่งกำไรค่ะ
0: 7นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่เมื่อวานนี้ไปถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมอดีตทนายความทำร้ายด้วยการผลักจนล้มเลยครับแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นด้วยครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง คลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของอดีตกกต.ค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอยู่ที่หน้าสน.ทองหล่อช่วงบ่ายค่ะโดยอาจารย์สมชัยนะคะกำลังขี่จักรยานมาที่โรงพักแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิวงเนียมอดีตอัยการอดีตทนายความแต่ว่ากลับถูกนายณัฐวุฒิที่มาดักรอทำร้ายด้วยการผลักจนทำให้ทั้งคนทั้งรถจักรยานเนี่ยก็ล้มลงต่อหน้าสื่อมวลชนก็มีภาพถ่ายนะคะเป็นคลิปวิดีโอจากสื่อมวลชนหลากหลายสำนักจับภาพเอาไว้ได้โดยนายสมชัยค่ะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วก็ยังถูกต่อว่าชี้หน้าข่มขู่นะคะแม้ว่าสื่อมวลชนรวมไปถึงตำรวจก็พยายามช่วยกันห้ามปรามแล้วก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางฝั่งของนายสมชัยค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็บอกว่าปรึกษาทนายความส่วนตัวเพื่อแจ้งความกับนายณัฐวุฒิก็หาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บทำให้เสียทรัพย์พิจารณาเรื่องของการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะเชื่อว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทำไปเพื่อข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวก็ต้องการให้ยุติการเคลื่อนไหวต่างๆค่ะขณะที่ทางทนายความค่ะนายนรเศรษฐ์ก็บอกว่านอกเหนือจากคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังแจ้งความกับนายณัฐวุฒิข้อหาแจ้งความเท็จแจ้งความเท็จเพื่อแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ค่ะได้ไปแจ้งความกล่าวหาเปิดมูลนิธิของนายสมชัยว่าเข้าข่ายช่อโกงและฟอกเงินซึ่งตัวของนายณัฐวุฒินะคะก็เคยเป็นทนายความเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนักการเมืองเคยปรากฏภาพปะทะคารมกับไอ้รัชนกสีนอกมาแล้วนะคะแล้วก็มีนายณัฐวุฒิเนี่ยเคยถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากการเป็นพนักงานอัยการด้วยทางด้านของตำรวจค่ะสน.ทองหล่อทางผู้กำกับการท่านก็บอกว่าอาจารย์สมชัยได้แจ้งนายณัฐวุฒิ2ข้อหาด้วยกันนะคะก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายทำให้เสียทรัพย์ความเสียหายกว่า 30,000 บาทนายณัฐวุฒิขอประกันตัวใช้หลักทรัพย์เงินสด 40,000 บาทค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องของการประกันตัวนะคะซึ่งพอหลังจากนั้นในช่วงเย็นๆค่ะตัวของนายณัฐวุฒิก็อารมณ์เย็นลงแล้วตำรวจก็ตักเตือนไปว่าก็ต้องมีวุฒิภาวะเพราะว่านี่คือสถานที่ราชการไม่ควรที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะรวมไปถึงในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเป็นภาพนายสมชัยศรีสุทธิยากรถูกนายณัฐวุฒิค่ะผลักจนล้มลงไปนอนหงายกับพื้นได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางไปแจ้งความนายณัฐวุฒิที่สน.ทองหล่อนะคะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยค่ะผลักสมชัยรุ่งจักรยานณัฐวุฒิสลิงแตกต่อหน้าตำรวจเจอแจ้งจับสมชัยลุยแจ้งความเอาผิดณัฐวุฒิ3ข้อหาหนักหลังรีบผลักสมชัยตกจากจักรยานต่อหน้าสื่อตำรวจขณะที่ตำรวจรีบจับแยกแต่ณัฐวุฒิไม่ฟังตำรวจเตือนถ้าไม่หยุดจะใส่กุญแจมือค่ะ
0: มีความคืบหน้าเรื่องของกองโกงสอบท้องถิ่นครับเมื่อวานนี้นายกเฮงโรจน์แจงเส้นเงินมัด2 DSIโยงจากพิชิตแล้วก็ดร.วินแล้วก็อาจจะพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีด้วยนะครับจากกรณีนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงแล้วก็อดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษเขต8พรรคเพื่อไทยถูกตำรวจบก.ปปป.จับกุมในคดีเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วก็ได้รับการประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวไปเมื่อ26สิงหาคมครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าตำรวจบก.ปปป.นัดหมายนายประวิตรเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังพบว่านายประวิตรมีข้อมูลหลักฐานสำคัญทางคดีโดยผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับนายประวิตรให้ข้อมูลบอกว่าเดิมเมื่อวานนี้ครับนายประวิตรจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่บก.ปปป.แต่ว่าตำรวจขอเปลี่ยนสถานที่นัดหมายเลยไม่ได้เดินทางเข้ามาที่ปปป.เบื้องต้นเมื่อวานนี้ครับนายประวิตรนำหลักฐานเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI 2คนไปให้กับตำรวจบก.ปปป.และหลักฐานชิ้นนี้จะเชื่อมโยงไปถึงดร.วินแล้วก็จ่าพิชิต2ผู้ต้องหาในคดีโกงสอบที่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็จะเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในขบวนการทุจริตสอบชัดเจนนะครับ ซึ่งแหล่งข่าวยังบอกด้วยนะครับว่าตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นใหญ่กว่าที่พอดีที่ถูกดำเนินคดีเมื่อถามว่าเป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือไม่แหล่งข่าวบอกว่าเป็นถึงระดับรัฐมนตรีนะครับแต่ว่ายังก็ตามทางบิ๊กเต่าและบก.ปปป.ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงยังสาวไปไม่ถึงครับเป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยรัฐครับนายกเฮงแจงคดีปปป.ปัดรับ 650,000 บาทโกงสอบท้องถิ่นนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยหอบหลักฐานแจงตำรวจบก.ปปป.คดีเรียกรับ 650,000 บาทสอบเข้าราชการท้องถิ่นโยนสาวเทศบาลที่ถูกจับพร้อมกันเป็นผู้ดำเนินการหลักพร้อมสัดทอดเจ้าหน้าที่ DSI 2รายพันเครือข่ายโกงสอบขณะที่รองเต่ายันไร้เงารัฐมนตรีหนุนหลังและไม่มีนัยยะทางการเมืองครับ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องของน้องลิซ่ากันบ้างค่ะเมื่อวานนี้เปิดตัว MV ใหม่สวัสดีค่ะนะคะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยค่ะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องราวที่ดีๆแล้วก็ทำให้หลายคนประทับใจก็คือน้องลิซ่าไรสามโนบาล นะคะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะเปิดตัวมิวสิกวิดีโอใหม่ทำให้แฟนคลับในกรีดลั่นเลยนะคะกับเพลงสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นสวัสดีค่ะแบบภาษาไทยนะคะแต่ก็เอามาใช้เป็นคำหนึ่งแล้วก็เป็นตัวชูอยู่ในเพลงบทเพลงนี้ด้วยทั้งดนตรี MV เสื้อผ้าหน้าผมนี่จัดเต็มแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะถือเป็นภาคต่อของ Rockstar นอกจากความบันเทิงแล้วเนี่ยนะคะยังมีความสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปใน MV นี้ด้วยก็เลือกใช้คำว่าสวัสดีค่ะเป็นคำทักทายเอกลักษณ์ภาษาไทยก็ไปสู่ระดับสากลโปรดักชั่นแน่นอนค่ะก็ถ่ายทำอยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะในกรุงเทพมหานครเนรมิตบรรยากาศของเมืองหลวงให้กลายมีความหรูหรามีความอินเตอร์และมีความทรงพลังนะคะคาดการว่าแลนด์มาร์คเนี่ยก็จะมีทั้งสถานีรถไฟหัวลำโพงจุดนี้ก็คิดว่าคงจะแตกเลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็ต้องไปตามรอยลิซ่าด้วยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยที่มาครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งมวยไทยรถตุ๊กๆนะคะมีว่าวจุฬามีงานผ้าไทยรวมไปถึงงานลายไทยประยุกต์ด้วยโดยใช้ดีไซเนอร์เลือกชุดจากห้องเสื้อไทยชื่อดังนะคะจะได้ประกาศศักดาฝีมือการตัดเย็บที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราด้วยส่วนเพลงค่ะก็มีการใส่คำภาษาไทยอย่างเช่นคำว่าแบงคอกนะคะคำว่าเก่งมากค่ะก็อยู่ในบทเพลงของน้องลิซ่าด้วยซึ่งภาพนี้นะคะก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะเป็นภาพลลิสามโนปานหรือว่าลิซ่าซูเปอร์สตาร์ชื่อดังระดับโลกชาวไทยวัย29ปีสร้างปรากฏการณ์ค่ะกับเพลงใหม่ที่โดนใจผู้ติดตามสวัสดีค่ะชูคอนเซปต์ศิลปะเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยนะคะมีการว่ายอยู่ในนั้นด้วยนะคะมาผสมผสานทำให้ตอนนี้ค่ะยอดเนี่ยของการดูลิซ่าเนี่ยทะลักไปน่าจะเกือบ10ล้านแล้วนะคะมากันที่พาดหัวข่าวกันค่ะลิซ่ากระหึ่มโลกดังทะลุฟ้าสวัสดีค่ะผลงานมิวสิกใหม่แฟนคลับกรี๊ดลั่นเข้าชมพุ่งเกินล้านซูเปอร์สตาร์สาวไทยวัย29ปีลิซ่าลลิสาศิลปินระดับโลกเปิดผลงานสะเทือนโลกอีกแล้วคราวนี้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดสวัสดีค่ะสร้างปรากฏการณ์ถล่มทลายทั้งโลกแฟนเพลงแห่เข้าชมทะลุหลักล้านอย่างรวดเร็วอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะผ่านไปเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งคนดู1ล้าน3ตอนนี้อัปเดตล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะ1วันแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เปิดตัวตอน7โมงเช้าตอนนี้มีคนดูทั้งหมดค่ะ71ล้ ล้านวิวค่ะ
0: โอ้โหก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็คนจะรู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะส่งผลดีในเรื่องของการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของไทยเราด้วยนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นระทึกขวัญครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปรวบหนุ่มสิงคโปร์หนีหมายคดียามาหลบซ่อนในประเทศไทยนานกว่า3ปีครับและเขาสั่งซื้อยาพิษซุกสารประกอบระเบิดเมื่อวานนี้รองจ่อและก็สารวัตรแจ๊บุกไปสกัดหยุดแผนร้ายได้ทันควันเจ้าตัวอ้างว่าจะใช้ทำร้ายตัวเองนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพคนอันตรายเป็นภาพพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับนำตำรวจสวมชุดป้องกันสารเคมีบุกเข้าไปจับกลุ่มนายโจเอลโองซึ่งยงชาวสิงคโปร์ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านบางแคหลังหนีคดียาเสพติดซุกในประเทศไทยโดยเหยื่อเนี่ยเหยื่อสาวที่ถูกทำร้ายเวลาเมายาไอซ์ให้เบาะแสว่าสั่งซื้อยาพิษจะเอาไปใส่แทงน้ำสังหารหมู่รวมทั้งสารประกอบระเบิดด้วยครับด้านเจ้าตัวอ้างว่าที่ซื้อมานั้นจะมาทำร้ายตัวเองไม่ได้ต้องการทำร้ายใครพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวกรอบรองครับรวบสิงคโปร์ซุกสารบึ้มยาพิษจอแจ๊นำลุยระทึกห้องคอนโดมิเนียมอ้างเตรียมฆ่าตัวตายระทึกคอนโดหรูบางแครองจอสารวัตรแจ๊นำทีมใส่ชุดป้องกันสารเคมีบุกล็อกอาชญากรหนุ่มสิงคโปร์หลังได้เบาะแสมีคนร้ายต่างชาติหนีคดียานรกมากบดานถึง3ปีเวลาเมามักชอบทำร้ายผู้หญิงชุดสืบแกะรอยเจอสาวเอ็นเหยื่อโหดเปิดปากถูกซ้อมจนตาแตกแถมยังชวนดิ่งตึกฆ่าตัวตายด้วยแฉข้อมูลชวนตระหนกสั่งซื้อยาพิษหวังเอาไปใส่แทงน้ำสังหารหมู่รวมถึงประสานประกอบระเบิดจากดาร์กเว็บด้านเจ้าตัวให้การหลังถูกจับอ้างสั่งมาไว้ฆ่าตัวตายเพราะเครียดเพื่อนหักหลังและแฟนไม่ค่อยกลับบ้านครับ
1: ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจและไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามีคุณแม่ค่ะมาร้องกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะว่าลูกค่ะวัย5ขวบเป็นเด็กชายถูกครูพี่เลี้ยงจับแก้ผ้าถอดชุดนักเรียนกางเกงในเหลือแค่ถุงเท้ายืนหน้าห้องเรียนถูกเพื่อนล้อจนอับอายตอนนี้น้องเครียดจัดซึมเศร้าไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมนอนแล้วก็มีอาการหวาดผวาไม่อยากไปโรงเรียนนะคะทางคุณแม่ก็ไม่ยอมค่ะทางฝั่งของครูพี่เลี้ยงตอนนี้ก็ถูกดำเนินการลาออกทันทีหลังจากการประชุมก็มีการรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพผู้ปกครองของน้องวัย5ขวบในโรงเรียนอนุบาลค่ะก็มาร้องเรียนกับนางปวีณาหงสกุลให้ช่วยเหลือเพราะว่าถูกครูพี่เลี้ยงสั่งแก้ผ้าประจานลูกต่อหน้าเพื่อนๆเยาะเย้ยจนอับอายส่วนพาดหัวข่าวค่ะเอาผิดครูพี่เลี้ยงสั่งเด็กนักเรียนแก้ผ้าประจานสุดอายเพื่อนเยาะเย้ยพ่อแม่รับไม่ได้พ่อแม่ร้องปวีณาเอาผิดครูพี่เลี้ยงโรงเรียนดังกทม.สั่งเด็ก5ขวบแก้ผ้าประจานหน้าชั้นลงโทษระบายสีไม่เสร็จเหยื่ออายเครียดจนถูกเพื่อนหัวเราะล้อเลียนผวาซึมเศร้าไม่อยากไปโรงเรียนจี้โรงเรียนถามหาบทลงโทษรองผอ.ปัดไล่ออกทำได้แค่ตักเตือนยื่นหนังสือให้เด็กย้ายห้องชี้รับไม่ได้วันเด็กไม่ปลอดภัยด้านปวีณาจี้ที่ปรึกษาชัดชาติสั่งต้นสังกัดกรรมการขออภัยค่ะตั้งสั่งต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบพาเด็กนักเรียนเยียวยารักษาจิตใจพร้อมประสานหาโรงเรียนใหม่หากครอบครัวร้องขอค่ะ
0: ส่วนประเด็นเรื่องของการกลัดยิงที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรนะครับเมื่อวานนี้นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรนายสมเกียรติชื่นอยู่นะครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุขเครือข่ายผู้ปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ประชุมด่วนเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็เตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังเกิดเหตุนักเรียนชายชั้นม.3 ซึ่งมีภาวะซึมเศร้าใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียนเมื่อ2กันยายนที่ผ่านมาจนโรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ชั่วคราวแล้วก็วันจันทร์นี้จะเปิดเรียนตามปกติก็มีการประชุมวางกรอบในการดูแลความปลอดภัยกันครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับครูนักเรียนยังผวากลาดยิงปิดเรียนต่อฟื้นฟูจิตใจนายอำเภอเมืองกำแพงเพชรประชุมร่วมกับตำรวจผอ.โรงเรียนเครือข่ายครูผู้ปกครองวางมาตรการรักษาความปลอดภัย เข้มข้นป้องกันเกิดเหตุซ้ำหลังนักเรียนชายชั้นม.3ป่วยซึมเศร้าใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนพร้อมจัดทีมบุคลากรด้านจิตวิทยาเข้าฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนและครูประกาศหยุดเรียนเพิ่มอีก1วันให้เรียนออนไลน์แทนก่อนเปิดเรียนปกติในวันอังคารที่8กันยายนนี้ครับ
1: ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนานลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสถานทูตอเมริกาจัดงานขอบคุณผู้ว่าชลบุรีและนายกเมืองพัทยาต้อนรับกำลังพลขึ้นฝั่งสร้างความประทับใจระดับพรีเมียมช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดงานแอปพลิเคชันปาร์ตี้ที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดชลบุรีโดยเชิญนายนฤทธิ์ นิรมัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงขอบคุณที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยของไทยให้การดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางด้านนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อพักผ่อนระหว่าง 2-6 กันยายนก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและเมืองไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเดินทางกลับมาอีกครั้งเร็วๆนี้ขอขอบคุณในการดูแลพวกเราที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่การเดินทางมาถึงจนวันนี้ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาวานนี้กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่ขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวในเมืองพัทยาพบว่ามีฐานเรือสหรัฐจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยากระจายตัวเดินชมบรรยากาศและสัมผัสวิถีวัฒนธรรมพร้อมรับชมการแสดงและกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้กำลังพลหลายกลุ่มยังแวะชมเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกจากร้านค้าภายในตลาดทั้งเสื้อผ้าของฝากและสินค้าต่างๆติดไม้ติดมือกลับไปขณะที่ผู้บริหารตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาได้กำชับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าให้จำหน่ายสินค้าราคาเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับราคากับนักท่องเที่ยวพร้อมจัดโปรโมชั่นต้อนรับกำลังพลสหรัฐที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยส่วนบรรยากาศในยามค่ำคืนที่บริเวณ Walking Street พัทยาใต้พบกำลังพลทหารเรือสหรัฐทยอยออกมาท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นกลุ่มๆบางส่วนเลือกเข้าใช้บริการตามร้านอาหารสถานบันเทิงและนั่งดื่มพักผ่อนภายในย่านท่องเที่ยวชื่อดังส่งผลบรรยากาศยามค่ำคืนคึกคักมากขึ้นตลอดพื้นที่มีเจ้าหน้าที่กระจายกำลังตรวจรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกทั้งแก่กำลังพลสหรัฐนักท่องเที่ยวทั่วไปเพื่อดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงการพักผ่อนในเมืองพัทยา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A 3 2 1
1: Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิเศษ

0: ไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: น้ำเต็มท้องร่นน้องต้องรี
5: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดหายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
7: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: าชิกบี้เมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกัส

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะเช้าวันเสาร์นะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะเขาบอกว่าความสุขเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องคาดหวังแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างมันขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความสุขของเราเราลองจัดสรรแบ่งปันเวลาไปทำสิ่งนั้นดูไหมคะแล้วเราก็จะค้นพบว่าอันนี้มีความสุขอันนี้รู้สึกดีอันนี้ทำแล้วสบายใจเพราะฉะนั้นนั้นลองดูสิคะบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายนะคะนุ่นก็เพิ่งค้นพบความสุขของตัวเองเหมือนกันว่าการออกกำลังกายการมีสุขภาพที่ดีนั่นก็คือความสุขของเราเหมือนกันนะคะเวลาที่เราได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยเหงื่อมันจะออกใช่ไหมคะเวลาขับรถเย็นๆลมกระแทกนะคะสารเอนโดฟินหลั่งโอ้ดีจังเลยนั่นคือความสุขค่ะคุณผู้ฟังก็ขอเริ่มต้นนะคะเป็นจุดสตาร์ทของความสุขในวันนี้ด้วยเสาร์ที่5กันยายนนะคะ2569 1 วันทำงานค่ะ

0: on air ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็วันนี้นำเรื่องราวนะคะเวลาเราเห็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะหลากหลายเรื่องราวเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันรุนแรงจังเลยล่าสุดนะคะอุตุโลกค่ะอุตุโลกค่ะเตือนเอลนินโญนะคะมีขนาดใหญ่พิเศษอาจรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกเอาไว้ค่ะเพิ่มความเสี่ยงสภาพอากาศสุดขั้วลากยาวถึงปีหน้าเลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ค่ะคุณฟังออกโรงเลยค่ะเตือนออกมาเลยว่าประกาศนะคะปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีแนวโน้มว่าจะมีทวีความรุนแรงอาจรุนแรงเท่าที่เคยมีมานะคะเพราะนั้นหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติก็ระบุว่าการพยากรณ์เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้เกือบ 100% ค่ะที่เอลนิโญนะคะจะคงอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ามีสาเหตุมาจากอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อบอุ่นผิดปกติค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ WMO เนี่ยนะคะแสดงความมั่นใจมากถึงระดับนี้เลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะมีความรุนแรงสามารถเปลี่ยนแปลงรูปในปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิทั่วโลกอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะอย่างเช่นภัยแล้งหรืออาจจะเป็นพายุใต้ฝุ่นหรือภัยธรรมชาติอื่นๆนะคะที่เชื่อมโยงกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมรับมือไม่ได้ให้ตื่นตระหนกแต่ว่าเหมือนสภาพอากาศที่มีความร้อนขึ้นหรือบางช่วงก็ฝนตกเยอะมากๆเลยนะคะเพราะนั้นอุณหภูมินะคะของโลกเนี่ยก็จะสูงขึ้นในปีหน้าด้วยค่ะปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะที่รุนแรงเพราะฉะนั้นก็ในส่วนตรงนี้นำมาฝากกันนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ความสุขค่ะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ไม่จำกัดค่ะแต่หลายคนก็ไม่ค่อยมีความสุขนะคะเจอกับความเครียดที่หลากหลายเรื่องทำมาหากินเรื่องหาเงินบ้างล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไม่มีความสุขค่ะเพราะว่าเอาความสุขไปผูกไว้อยู่กับผลลัพธ์จนลืมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางนะคะเพราะนั้นในระหว่างทางเราเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราอมยิ้มได้เจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรามีความสุขจงเก็บเกี่ยวระหว่างทางอย่าเอาความสุขไปแขวนไว้ที่ปลายทางนะคะช่วงเวลาดีๆฟังเพลงเพราะๆในการเดินทางของทุกๆคนด้วยค่ะวันนี้ก็วันพระด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันนั้นทำใจให้สบายทำสิ่งดีๆที่เราอยากทำตั้งใจช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเข้าพรรษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทำสิ่งที่ควรทำทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่พอดีค่ะเอาละค่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะ

ราดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะ

ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงฤดูฝนแต่ว่าอากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเราอยากจะดื่มอะไรให้ชื่นใจนะคะระหว่างน้ำมะพร้าวกับน้ำมะนาวเราจะเลือกอะไรคะอากาศร้อนๆดื่มน้ำมะนาวหรือน้ำมะพร้าวดีอะไรดีกว่ากันเลือกให้เหมาะกับร่างกายและสถานการณ์ค่ะวันนี้ก็เลยนำมาฝากกันนะคะสำหรับคนไทยอย่างเราน้ำมะนาวและน้ำมะพร้าวสดเนี่ยถือเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากๆค่ะเพราะว่าหาซื้อง่ายมีรสชาติที่สดชื่นนะแต่เครื่องดื่มทั้ง2ชนิดค่ะมีคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันและเหมาะกับสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันค่ะนุ้งก็เลยนำมาฝากกันนะคะถ้าน้ำมะนาวค่ะจะโดดเด่นเรื่องวิตามินซีและพลังงานต่ำน้ำมะพร้าวกลับมีจุดเด่นด้านแร่ธาตุและเกลือแร่ธรรมชาติดังนั้นการเลือกดื่มคนดูจากความต้องการของร่างกายมากกว่าการตัดสินว่าเครื่องดื่มไหนดีกว่ากันแบบเด็ดขาดนะคะเพราะนั้นน้ำมะนาวเหมาะกับช่วงที่ต้องการความสดชื่นและวิตามินซีช่วงไหนล่ะนะช่วงที่เราอาจจะมีระบบการทำงานของภูมิคุ้มกันและกระบวนการสร้างคอลลาเจนในร่างกายอย่างเช่นช่วงที่เราเป็นหวัดนะคะต่างๆอะไรเหล่านี้สำหรับผู้ต้องการเครื่องดื่มเบาๆในวันอากาศร้อนน้ำมะนาวเจือจางค่ะถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากๆเพิ่มความสดชื่นนะแต่อย่างไรก็ตามน้ำมะนาวไม่ใช่เครื่องดื่มที่เหมาะกับการทดแทนเกลือแร่นะแต่นะคะเราสามารถที่จะดื่มได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากเวลาที่ร่างกายนะถ้าสมมติว่าเราออกกำลังกายหนักๆเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้ทดแทนเกลือแร่นะที่จะช่วยเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอย่างการออกกำลังกายนะการทำงานกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแค่สดชื่นค่ะเพราะฉะนั้นนะร่างกายของเรานะคะที่สูญเสียน้ำเนี่ยแต่ก็ยังคงเสียแร่ธาตุบางชนิดออกไปด้วยนอกจากนี้ผู้ที่มีปัญหากรดไหลย้อนหรือกระเพาะอาหารไวเนี่ยก็ควรระวังในการดื่มน้ำมะนาวนะคะโดยเฉพาะน้ำมะนาวเข้มข้นอาจจะเกิดการกระตุ้นการระคายเคืองได้ส่วนน้ำมะพร้าวค่ะเมื่อร่างกายเราเสียเหงื่อและต้องการแร่ธาตุน้ำมะพร้าวแตกต่างจากน้ำมะนาวตรงที่ว่ามีแร่ธาตุหลายชนิดอย่างเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมและแคลเซียมค่ะรสหวานตามธรรมชาติของน้ำมะพร้าวช่วยให้ดื่มง่ายช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้พลังงานบางส่วนในร่างกายเนี่ยสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกจากน้ำเปล่าในวันที่ต้องเสียเหงื่อมากๆค่ะนะแต่น้ำมะพร้าวก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผู้ที่จะต้องควบคุมโพแทสเซียมเช่นผู้มีปัญหาเรื่องไตโรคหัวใจบางประเภทต้องปรึกษาหมอก่อนดื่มนั่นเองนะคะเพราะนั้นรู้ก่อนดื่มก็คือจะดีที่สุดเอามาฝากกันในวันอากาศร้อนๆอบอ้าวแบบนี้นะอัปเดตกันเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฝนถล่มหนักน้ำป่าทะลักท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะช่วงค่ำที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำป่าจากพื้นที่ต้นน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำและลำเหมืองจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรใน2ตำบลโดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายคือตำบลป่าตุ้มมวลน้ำป่าจากลำห้วยแม่เตยไหลล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็ว

0: การปฏิบัติงานร่วมกันกับนายอำเภอพร้าวนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้มนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนผากและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเขื่อนผากเพื่อระดมกำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์โดยตลอดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายปกครองได้ฝากกระแสน้ำเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนและชุมชนรวมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดฝนเริ่มซาลงมวลน้ำป่าระบายลงสู่ลำน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติไล่ล่าเดือดรวบหนุ่มยโสธรขนไอซ์ล็อตใหญ่332กิโลกรัมว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ศรีบุตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนายนิมิตศักดิ์อายุ28ปีเป็นชาวตำบลคำไผ่อำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรพร้อมของกลางยาไอซ์7กระสอบน้ำหนักรวม332กิโลกรัมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีเทาจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะหมายเลข3025ทิศทางตะวันตกบ้านดอนโดหมู่10ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติมาจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณ 3,000 โบกริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายพื้นที่ภาคกลางจึงรายงานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบและจัดกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขนยาเสพติดจนกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยตามที่รับแจ้งจึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่ผู้ขับขี่กลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไล่ติดตามเป็นระยะทางยาวกว่า60กิโลเมตรก่อนจะสามารถสกัดจับเอาไว้ได้ในพื้นที่ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชพร้อมของกลางไอซ์ทั้งหมดเบื้องต้นนายนิมิศักดิ์รับสารภาพว่ารับงานจากเครือข่ายยาเสพติดจ้างขนย้ายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อนำไอซ์ไปส่งยังพื้นที่ภาคกลางโดยอ้างว่าทำครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งแรกลำเลียงไอซ์ไปส่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ม่วงเท่าอำเภอเขมราชเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทรัมป์เตรียมเรียกเงินคืนค่าช่วยเหลือยูเครนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ลงบนทรูโซเชียลระบุว่าสหรัฐจะเรียกเงินชดเชยจากประเทศในยุโรปสำหรับความช่วยเหลือทางการทหารที่สหรัฐเคยให้แก่ยูเครนในสงครามความขัดแย้งกับรัสเซียซึ่งรายละเอียดระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนมีการส่งมอบเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนและนาโต้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและรัฐบาลสหรัฐในตอนนี้จะเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวคืนนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าคลังกระสุนของกองทัพสหรัฐร่อยหลอลงอย่างหนักเนื่องจากทำสงครามกับอิหร่านด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ

0: LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
5: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดี
4: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วง

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรออนแอร์
2: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ต่อเนื่องกันในเบรกที่2นะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะคุณฟังที่รับฟังผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเดินทางสบายๆค่ะพร้อมทั้งส่งมอบความสุขให้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยแชร์เรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์กันนะคะหลายๆคนเดินทางขับรถขับขี่ให้ทุกความปลอดภัยเกิดขึ้นกับตัวเราและรวมไปถึงไม่ประมาทนะคะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันดีเจพี่นุ่นค่ะ

0: นกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
1: ้ช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กรมควบคุมโรคนะคะออกมาเตือนค่ะว่าผู้ใหญ่ที่ป่วยอยู่เนี่ยให้งดจูบหอมเด็กนะคะเพื่อลดการติดเชื้อไวรัส RSV ค่ะคุณผู้ฟัง RSV ค่ะยังระบาดกรมควบคุมโรคก็เลยออกมาเตือนว่าผู้ใหญ่ที่ป่วยเนี่ยควรงดจูบนะคะงดหอมแก้มหรือใกล้ชิดกับเด็กเล็กแม้อาการในผู้ใหญ่อาจจะไม่รุนแรงแต่ยังสามารถแพร่เชื้อสู่เด็กได้ค่ะโดยเฉพาะทารกและเด็กอายุต่ำกว่า5ปีข้อมูลเฝ้าระวังระหว่างวันที่1มกราคมจนถึง2กันยายนที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีผู้ป่วย RSV สะสมเนี่ย 7,595 รายในจำนวนนี้เกือบ3ใน4เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเพราะนั้นแนะนำนะคะป้องกันด้วยการล้างมือสวมหน้ากากอนามัยทำความสะอาดของใช้นะคะของน้องๆของเด็กๆหนูๆนี่แหละค่ะและเว้นระยะนะคะจากเด็กเมื่อมีอาการป่วยนะก็นำมาฝากกันในช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะ

ราดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอน่ะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: กนกพรกนกพร
6: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ช่วงเวลาแบ่งปันข่าวสารกันนะคะเรื่องนี้ก็นุ่นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังคะอัปเดตรายงานของยูนิเซฟล่าสุดนะคะเปิดเผยว่าเด็ก20ล้านคนต่อปีค่ะเผชิญภัยคุกคามทางเพศผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะโอ้โหเห็นข่าวนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าผู้ใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังร่วมกันว่ามีรายงานฉบับล่าสุดจากยูนิเซฟนะคะระบุว่าเด็กประมาณ20ล้านคนต่อปีใน21ประเทศค่ะต้องเผชิญกับการล่วงละเมิดหรือถูกแสวงประโยชน์ทางเพศในโลกออนไลน์โดยมากกว่า1ใน5ของเด็กอายุ12ถึง17ปีเนี่ยในกลุ่มประเทศที่ทำการศึกษาครอบคลุมภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียนะคะรวมไปถึงลาตินอเมริกานะคะแคริบเบียนและยุโรปตะวันออกตกเป็นเป้าหมายบนแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะสถิติความเสียหายที่เกิดขึ้นระบุว่ามีเด็กกว่า15ล้านคนเนี่ยต้องเผชิญกับเนื้อหาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์โดย9ล้านคนถูกร้องขอให้มีส่วนร่วมในการสนทนาทางเพศหรือแบ่งปันนะคะเขาเรียกว่าภาพทางเพศโดยไม่เต็มใจขณะที่4ล้านคนเนี่ยถูกนำภาพทางเพศของตัวเองไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับความยินยอมค่ะคุณผู้ฟังเรื่องเหล่านี้นะคะมันเกิดขึ้นแล้วก็พื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือเป็นการเขาเรียกว่าล่วงละเมิดนะคะมักเริ่มต้นในพื้นที่ในชีวิตจริงเช่นโรงเรียนละแวกบ้านก่อนย้ายเข้าสู่โลกดิจิทัลนะคะโดยมากกว่า60%ของกรณีศึกษาเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราใช้กันจะเป็น Facebook นะคะ 50% อ่ะWhatsApp 129 Instagram 124นะคะ Snapchat 113และ TikTok เนี่ย112ค่ะเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือคนที่ใกล้ชิดบุตรหลานของเราต้องช่วยกันดูแลแล้วก็เซฟตัวเขาด้วยถ้าเราสอนเขาได้บอกเขาได้นะคะก็ค่อยๆส่งต่อข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะหรือความเป็นห่วงเป็นใยหรือการสอนให้เขาได้เรียนรู้ถึงโลกที่ในความเป็นจริงอ่ะมันเราจะต้องเจอแบบไหนเราต้องป้องกันตัวยังไงเราต้องรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะขึ้นเกิดขึ้นยังไงใครขอรูปใครให้ทำอะไรนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามทางเพศเราก็จะต้องไม่ยินยอมนะคะฝากเอาไว้ในเรื่องราวตรงนี้ค่ะเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะ

0: อย่าลืมกาแฟค่ะกาแฟ3 in 1 ตรา Coffee Farm กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงนะคะ3 in 1 อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% กาแฟใต้นะคะมีให้เลือก4รสชาติค่ะ Coffee Farm ซองสีดำแก้วสีทองสูตรดั้งเดิมเป็นการคิดค้นการผลิตเป็นตัวแรกของจังหวัดชุมพรโดยคณะกรรมการนะคะสมาคมชาวสวนกาแฟไทยค่ะส่วนซองสีม่วงสูตรต้นตำรับนะคะเพื่อความลงตัวรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมคอกาแฟที่นิยมดื่มที่ลงตัวนะคะซองสีทองพรีเมียมโกค่ะสูตรปานกลางรสชาติที่นุ่มหอมกลมกล่อมอย่างลงตัวเหมาะสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมนุ่มลึกอย่างมีสไตล์และสุดท้ายค่ะซองสีเขียวสูตรเข้มพิเศษสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมแบบเข้มดั่งไฟนรกนะคะใครสนใจสามารถนะคะสอบถามได้เป็นของฝากได้เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผลิตโดยบริษัท Coffee Farmer ประเทศไทยจำกัดอำเภอทุ่งตะโกสนใจโทรสอบถามนะคะ0775364400นั่นเองค่ะ
1: กนกพรกนกพรกนกพรออนแอร
2: ์ชีวิตของคนเราก็เหมือนหนังสือนะคะแต่ละวันก็คือแต่ละหน้าผ่านอะไรมาเยอะแยะสุขบ้างทุกบ้างสนุกบ้างน้ำตาบ้างรอยยิ้มบ้างจำได้บ้างลืมไปบ้างนะคะจดจำบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างจดจำไม่ได้หาเวลาอยู่คนเดียวบ้างค่ะแล้วก็ดึงสติตัวเองมาทบทวนว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะบางครั้งเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตบางเรื่องเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตจริงเนี่ยมันยิ่งกว่านิยายเรื่องบางเรื่องนะคะอาจจะทำให้เราได้รู้จักนะคะหรือเปิดหนังสือหน้าใหม่ให้เราได้เรียนรู้ต่อไปค่ะว่ามันจะจบแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะเหมือนหนังสือแต่ละหน้าที่เราอ่านไปแล้วเราก็จะได้อะไรต่างๆในแต่ละหน้าให้ข้อคิดให้กำลังใจหรือให้การเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นกำลังใจในทุกๆชีวิตที่นะเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็อย่าลืมที่จะค้นพบนะคะค้นหาความสุขที่อยู่ใกล้ตัวเราเสมอๆด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมา1 ชั่วโมงสุดท้ายดูแลกันต่อค่ะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร07-5111488
1: นี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกอบประเดิมตอนแรกคุยกับครม.อนุทินเรื่องปฏิรูประบบราชการรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นวันแรกประเดิมรายการด้วยการสัมภาษณ์นายประกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดยนายประกรณ์กล่าวว่าอยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพปฏิรูประบบราชการแต่อยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่าเพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการคือการเป็นภาพจำของความล้มเหลวมีแต่นโยบายไม่มีแนวทางไม่ลงมือทำยอมรับงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น 73% ของงบประมาณทั้งประเทศในขณะที่มีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้จึงตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการปรับลดงบประจำลงเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลคิดมาตลอดแต่ยังไม่มีการลงมือทำปีนี้เป็นปีที่เผชิญความยากลำบากและความท้าทายของโลกทั้งเรื่องภูมิรัฐศาส

0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายนเวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม 138,000 กว่าล้านมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,4623 รายรัฐบาลมีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนได้รับสิทธิ์ยังมีวงเงินเหลือให้ตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนการใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดขณะที่สุขสมรวยนำกองทุนหมู่บ้านแท็กทีมกรมการปกครองแจ้งข่าวดีไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดนโยบายเร่งด่วนควิกบิ๊กวินในการแก้ปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยเพิ่มทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนภายในกองทุนพร้อมกับการให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมบัญชีที่1ให้กับสมาชิกซึ่งจะช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาหนี้นอกระบบในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและขอให้ข้อมูลมีการเข้าถึงประชาชนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมการปกครองในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยแจ้งในอำเภอเร่งรัดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและสั่งการบุคลากรฝ่ายปกครองประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและการประชุมหมู่บ้านรวมทั้งการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: น้ำเต็มท้องหล่นน้องท้องลี
6: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศ

0: สการ์เทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดถ่ายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
5: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ช่วงเวลาดีๆค่ะเบรกที่3นะคะคุณผู้ฟังขากนกพรออนแอร์นะคะยังแชร์ความสุขค่ะก็บอกความสุขเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยใจเรานะคะสงบปล่อยวางจากความทุกข์ไปบ้างสงบใจให้มีสติค่ะวันนี้วันพระนะเพราะนั้นพูดถึงเรื่องตามหลักธรรมตามธรรมนะคะว่าการที่เราได้เห็นคุณค่าในชีวิตหรือได้เห็นคุณค่าของความสุขที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยทำให้ความสุขเล็กๆเติมใจเป็นพลังให้เราได้และเราก็ทำในช่วงเวลาต่างๆให้มันดีที่สุดเหมือนกับใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะเมื่อวานผ่านมาแล้วแต่วันนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่และพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงถูกไหมคะวันนั้นจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเริ่มต้นแชร์เพลงเพราะๆกับการเดินทางและการรับฟังสองคลื่นพร้อมกันเหมือนเดิมกับพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่ะประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะน้องลิซ่าได้ออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าสวัสดีค่ะนะคะโดยใส่ชุดแบรนด์ไทยแล้วก็นำเสนอความเป็นไทยน่ารักมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดสีทองสุดอลังการนะคะเป็นผลงานของแบรนด์ไทยค่ะและนอกเหนือจากคำว่าสวัสดีแล้วก็การนำเสนอรถตุ๊กๆอะไรต่างๆที่มีความเป็นไทยนะคะไปสู่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะก็คือเขาเรียกว่าออกสู่สายตาคนทั่วโลกนะคะซึ่งตอนนี้ก็หลายสิบล้านไปแล้วหลายสิบล้านวิวมากๆเลยค่ะเพราะนั้นก็ชื่นชมน้องและเป็นความภูมิใจหนึ่งอย่างนะสำหรับคนไทยค่ะคุณผู้ฟังคะเชียร์น้องในทุกๆช่องทางเลยนะคะอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยเราก็คือลิซ่านี่แหละเรามีลิซ่าเป็นของตัวเอง

0: าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

พูดถึงเรื่องราวในสังคมนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะตอนนี้ระหวั่นเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนนะคะปัญหาที่ซับซ้อนที่ทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนหลังจากเหตุที่มีการกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะที่นนทบุรีแล้วก็ยังมีนะคะที่กำแพงเพชรแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอย่างไรแต่ก็มีเด็กถือปืนเข้าไปในโรงเรียนนะสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะกรมสุขภาพจิตแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการข่มขู่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเจอกับอะไรรู้ไหมการบั่นทอนนะคะบั่นทอนค่ะความรู้สึกความปลอดภัยของนักเรียนครอบครัวและชุมชนโดยทางด้านของอธิบดีกรมสุขภาพจิตระบุว่าสถานการณ์ความรุนแรงนี้ค่ะล้วนส่งผลกระทบนะคะต่อความรู้สึกความปลอดภัยความรู้สึกปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจเกิดความหวาดกลัวความเครียดสะสมปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนค่ะมีรากฐานมาจากหลากหลายปัจจัยอย่างเช่นความเครียดความขัดแย้งถูกกลั่นแกล้งสภาพแวดล้อมปัจจัยทางสังคมนะคะจึงไม่ควรด่วนสรุปค่ะว่าเป็นผลจากปัญหาสุขภาพจิตเพียงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยอยากจะบอกว่านะคะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนครอบครัวและโรงเรียนชุมชนและสังคมค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะอะไรที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกความเครียดวิตกกังวลหรือมีผลกระทบต่อจิตใจโทรสายด่วนได้นะคะเรามีสายด่วนที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้เล่าเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าแค่เล่ามันก็จะเบาลง1323ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็อยากฝากเอาไว้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเหตุการณ์ในพื้นที่แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องหมั่นสังเกตลูกเราหลานเราสิ่งที่เขาเจอหรือเราต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้เล่าได้เขาเรียกอะไรพูดคุยกันในช่วงเวลาที่หลังเลิกเรียนถามไถ่ลูกว่าเป็นยังไงบ้างเจอกับอะไรมาบ้างเล่าให้แม่ฟังซิเล่าให้พ่อฟังซิจงเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกเสมอนะคะอย่าดุอย่าว่าอย่าด่าอย่างเดียวจงเป็นพื้นที่ให้ลูกได้ระบายได้เล่าให้เราได้ฟังนะคะให้เราได้เป็นเหมือนเพื่อนเขาไม่ใช่เป็นแค่พ่อแม่อย่างเดียวนะเป็นเพื่อนเขาเป็นคนที่เขารู้สึกสบายใจที่จะเล่าให้ฟังนะอ่ะฝากเรื่องนี้ด้วยละกันนะคะคุณผู้ฟังคะกนกพรออนแอร์ค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอ้มีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกันนะคะสำหรับใครคะที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆที่จำเจนะคะแล้วก็ไปพบกับเมนูความอร่อยแปลกใหม่ค่ะที่อยากจะคุณนะคะไปตื่นเต้นเร้าใจค่ะวันนี้ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็เป็นการสนับสนุนชาวประมงด้วยนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่เลยค่ะสะใจทุกวันแน่นอนนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกค่ะและที่สำคัญค่ะที่จอดรถก็สะดวกนะคะสำหรับCPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะก็อยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรค่ะแล้วก็จะไปพบกับความอร่อยนะคะที่ไม่เหมือนใครแปลกใหม่นะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนะคะแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆนะคะให้เป็นมื้อพิเศษแล้วก็เป็นเมนูแปลกใหม่นะคะแนะนำไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยสอบถามหรือว่าจองโต๊ะได้นะคะที่0966349935ค่ะ0966349935นะคะต้องไปลองกันนะคะแนะนำความอร่อยที่นี่นะคะช่วยสนับสนุนพี่น้องชาวประมงด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมื้ออาหารอร่อยๆที่CPK ชุมพรทะเลคลั่งต้องไม่พลาดนะคะ

ช่วงท้ายของรายการนะคะคุณฟังค่ะโลกใบนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปหมดเลยละค่ะบางอย่างเราไม่รู้เลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างอยากแสดงออกเราก็ทำนะคะนะอยากกอดเราก็กอดอยากแสดงความรักเราก็จงแสดงความรักอยากเดินทางอยากก้าวออกไปอยากบอกรักใครไปบอกเลยค่ะการทำดีต่อกันในทุกๆวันเนี่ยเพราะว่าเมื่อวันที่เราไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีโอกาสแม้กระทั่งบอกลากันเลยนะคะไม่ทันได้บอกลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือทำวันนี้แล้วเราจะไม่มานั่งเสียใจหรือเสียดายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ทำให้เต็มที่ค่ะทุกชีวิตนะคะเราต้องมีความสุขระหว่างทางอย่าเก็บความสุขไปแขวนไว้ที่ปลายทางนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่แบ่งปันความสุขเล็กๆนะคะส่งมอบให้กันและกันเสมอๆติดตามรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะวันนี้นุ่นนะคะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชยุทธาส่งต่อความสุขต่อเนื่องกันตรงนี้แล้วก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิม 8:30 ดีเจพี่นุ่นนะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: มีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เริ่มระบาดคล้ายกันมากขึ้นแต่แรงไม่เท่าไข้หวัดใหญ่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีในแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดโควิด-19 เข้าสู่ปีที่6แล้วโควิด-19 จะเริ่มระบาดหลังสงกรานต์จนเข้าสู่ฤดูฝนและจะค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแต่ในทางตรงกันข้ามของปีนี้จะแตกต่างกับ2ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณ100,000รายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายแสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ่ก้องศักดิ์ย้ำไม่รับตำแหน่งใดๆในกกท.หลังเกษียณดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวอำลางานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตที่โรงแรมอัลมิรอสเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุการทำงานหลังดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.มาครบวาระ8ปีโดยมีบุคคลสำคัญวงการกีฬาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งดร.ก้องศักดิ์กล่าวว่าเป็นช่วงเวลาการทำงานที่มีมิตรภาพที่ดีมากที่สุดแต่ยังมีงานที่ต้องสานต่ออาทิการทำโครงสร้างพื้นฐานเช่นการปรับปรุงราชมังคลากีฬาสถานให้ทันสมัยหรือการตั้งหน่วยงานระดับข้อพิพาทในวงการกีฬา

0: ในเขตเลวานใกล้กับเมืองเฟียประเทศอัลเบเนียขณะที่แปลวเพลิงไฟป่าได้ลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนสถานประกอบการขณะที่เฮลิคอปเตอร์ถูกส่งขึ้นบินช่วยดับไฟท่ามกลางความเสียหายพบมีบ้านเรือนถูกไฟป่าเผาทำลายไปแล้วหลายหลังคาเรือนชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันตามแนวทางรถไฟริมถนนเพื่อเฝ้าดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินที่พยายามควบคุมสถานการณ์ในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอนรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่เบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสี่ใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: New Honda Chiono Plus
1: สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: องนามเนรเทศยาคอฟชาวอิสราเอลข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์ชาวฝรั่งเศสบนเกาะสมุยเดือนสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 138,000 ล้านรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายฝนถล่มหนักน้ำป่าทะลักท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กู้ภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งขนของหนีน้ำกลางดึกโดนัลด์ทรัมป์ส่งคณะทูตพิเศษไปเยือนผลักดันการเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่5กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรครับหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา392ฐานขู่เข็นทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงนำคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอบโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำ

0: ู่ในข่ายถูกเนรเทศสำหรับมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือว่าขอให้มีคำสั่งส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้ครับในส่วนพื้นที่ภูเก็ตวันนี้มีข่าวลือสะพัดครับว่าชาวบัดป่าตองเตรียมเชิญชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกมาร่วมพิธีสำคัญในเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ทำให้ชาวภูเก็ตและคนไทยรู้สึกหวาดกลัวและก็กังวลกับการลุกรานของชาวยิวว่าจะเข้ามาพักอาศัยถาวรและก็อาจก่อการร้ายนะครับชาวภูเก็ตก็ตั้งคำถามว่าหากเป็นจริงทางการจะมีการเข้ามาดูแลจัดการและยินยอมให้มีกิจกรรมเชิญชวนชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกมาไทยหรือไม่แล้วก็จะกลายเป็นชนวนที่สร้างความขัดแย้งให้กับประเทศคู่สงครามจับตามองไทยมากขึ้นหรือไม่ทีนี้กระแสข่าวที่ออกมายังเป็นกระแสข่าวลือครับเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางฝั่งของชาวบัดป่าตองว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจริงหรือไม่ครับ
1: เดือนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเดือนนี้ถือเป็นเดือนสุดท้ายที่คนไทยได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดทะลุ 138,000 ล้านกระจายรายได้สู่ร้านค้ามากกว่า1ล้านค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนได้รับสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการก็คือเดือนนี้ค่ะก็มาใช้จ่ายกันนะคะในชีวิตประจำวันกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งข้อมูลณวันที่4กันยายนนะคะเวลา 23:00 น.ยอดใช้จ่ายตอนนี้สะสม 138,000 กว่าล้านแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 79,500 ล้านโดยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,600 กว่าล้านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,900 ล้านขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย 58,874 ล้านแบ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติ 56,600 ล้านแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,255 ล้านขณะที่จำนวนร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลร่วมโครงการก็มากกว่า 1,190,000 รายก็ช่วยเพิ่มช่องทางการขายสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการทั้งหน้าร้านและทางออนไลน์ก็ขอย้ำเลยค่ะว่าโครงการนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วเดือนนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ยังมีวงเงินคงเหลือให้ตรวจสอบสิทธิ์วางแผนใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนแต่ว่ายังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจกระจายลงสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะ
0: เลขาธิการ BDE นะครับแจงโครงการ THAI Passportมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.47 ล้านคนครับป้อนคำสั่งใช้งานกว่า4ล้านครั้งพร้อมชี้แจงเกณฑ์การจ่ายเงินผู้รับจ้างแบบ Pay per Active User คิดตามการใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์อัตรา 24.69 บาทต่อคนต่อเดือนครับจี้ผู้รับจ้างเร่งทำแดชบอร์ดติดตามผลมุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างทักษะ AI ให้กับคนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE เปิดเผยบอกว่าโครงการยกระดับทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่าโครงการ THAI Passport ถึงวันที่3กันยายน69มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1.47 ล้านคนมีการป้อนคำสั่งใช้งานแล้วกว่า4ล้านนะครับโดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียน1แล้วจำนวน 722,030user ได้รับใบประกาศนียบัตรคือเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 113,758 user ครับสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณจะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่ซึ่งเป็นสัญญาจ่ายเงินผันแปรตามจำนวนผู้ใช้งานจริงโดยสัญญาใหม่กำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนโดยจะจ่ายเงินในอัตรา2 24.69 1.951 บาทต่อคนต่อเดือนและมีการกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะต้องใช้งานบริการแพลตฟอร์ม Generative AI โดยเข้าเรียนในระบบแล้วก็มีคะแนนสะสมในแต่ละเดือนตามเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการก็คือประชาชนทั่วไปและผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน AI เพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นผ่านการทดลองใช้

0: งานจริงควบคู่การเรียนรู้ครับสำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการได้ดำเนินการเมื่อ18สิงหาคม69ก่อนเปิดการใช้งานจริงวันที่31สิงหาคมโดยได้แจ้งหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อสร้างการรับรู้โดยทั่วไปในวงกว้างซึ่งการจัดทำหนังสือในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานรัฐที่จะทำโครงการเพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนนะครับหรือบุคลากรภาครัฐได้เข้าใจครับทั้งนี้ BDE ได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการเร่งจัดทำแดชบอร์ดความเคลื่อนไหวของจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนผู้ใช้งานที่ผ่านการเข้าอบรมตั้งแต่วันที่31สิงหาคม69ซึ่ง BDE จะติดตามทวงถามต่อไปครับ12:08 น.เดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปค่ะอำนวยความสะดวกเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะไปทำให้ถูกต้องนะคะภายใน30กันยายนนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเรื่องที่รัฐบาลยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพเน้นย้ำให้ความสำคัญผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานมีใบอนุญาตรถสาธารณะถูกต้องไปทำให้ถูกต้องค่ะภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการทั้งนี้เพื่อเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลากรมการขนส่งทางบกเปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปพลิเคชันโบลในการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังโบลปิดระบบให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดก็ปรากฏค่ะมีผู้มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ตรวจสอบพบนะคะว่ายังไม่มีใบอนุญาตทางกรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้นะคะในการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่เลยสำหรับผู้ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้นะคะถ้าหากผ่านการอบรมทางออนไลน์แล้วทาง www.dlt.elearning.comก็ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานไปยื่นขอหรือเป็นการ walk in นะคะที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบภาคทฤษฎีพร้อมทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผลตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยค่ะก็จะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งนี้รัฐบาลโดยกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
2: สุขสำรวยครับนำกองทุนหมู่บ้านแท็กทีมกรมการปกครองแจ้งข่าวดีไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศครับนางสุขสำรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนบิ๊กวินในการแก้ปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จให้แก่ประชาชนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งได้เห็นชอบแนวทางดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยดำเนินการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนในกองทุนพร้อมกับการให้กองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินบัญชีที่1ให้กับสมาชิกซึ่งจะช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาหนี้นอกระบบในหมู่บ้านและก็ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยเหลือสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและประชาชนทั่วประเทศครับเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วก็ให้ข้อมูลเข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมการปกครองในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยแจ้งให้นายอำเภอในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเร่งรัดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและก็สั่งการบุคลากรในฝ่ายปกครองอาทินายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและก็การประชุมหมู่บ้านรวมทั้งสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศครับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนในระดับฐานรากซึ่งต้องขอขอบคุณทางกรมการปกครองครับที่สนับสนุนภารกิจของกองทุนหมู่บ้านผ่านฝ่ายปกครองในระดับท้องที่เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นแล้วก็ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้สทบได้จัดเตรียมข้อมูลแล้วก็เจ้าหน้าที่สำหรับการร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วณศูนย์ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำจังหวัดหรือสทบสาขาเขตในพื้นที่ทั่วประเทศครับ
1: ฝนถล่มน้ำป่าทะลักที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะมีน้ำท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวกู้ภัยระดมเครื่องสูบน้ำขนย้ายของหนีกลางดึกปริมาณฝนที่ตกสะสมพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงค่ำวันที่4กันยายนฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมวลน้ำป่าในพื้นที่ต้นน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำและลำเหมืองจนระดับสูงขึ้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรใน2ตำบลซึ่งพื้นที่ได้รับความเสียหายคือตำบลป่าตุ้มมวลน้ำป่าจากลำห้วยแม่เตยล้นตลิ่งเข้าบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วที่บริเวณบ้านห้วยกุหมู่7ตำบลบ้านป่าตุ้มโฮงหมู่8และที่ตำบลเขื่อนผากค่ะมีมวลน้ำจากลำน้ำห้วยทรายไหลล้นสปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายท่วมบ้านเรือนเส้นทางสัญจรทั้งนี้หลังเกิดเหตุทีมกู้ภัยพร้าววังหินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนำอาสาสมัครพร้อมยานพาหนะเครื่องสูบน้ำ2เครื่องลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับนายอำเภอพร้าวนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้มนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนผากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝ่ายปกครองฝากกระแสน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนชุมชนรวมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้บนที่สูงป้องกันความเสียหายและสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ฝนเริ่มซามวลน้ำป่าระบายลงสู่ลำห้วยสายหลักอย่างต่อเนื่องส่งผลระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่7นะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีอธิบายไว้หลายประเด็นเลยนะครับมีประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีอธิบายไว้นั่นก็คือเรื่องของการปฏิเสธว่าพรรคภูมิใจไทยดึงเกมแรงงานประจำปีกกต.ย้ำรัฐบาลไม่เอี่ยวปมหัวสว.เชื่อฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบปกติเผยติดภารกิจไปนอร์เวย์ครับช่วงประชุมสภาชี้ส.ส.กรรมาธิการพร้อมแจงงบปี70นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ว่าส.ส.หลายคนเป็นกรรมาธิการอยู่แล้วก็พร้อมชี้แจงเพราะร่างพรบ.งบประมาณเป็นเรื่องระหว่างกรรมาธิการกับสภาผู้แทนราษฎรส่วนภาคราชการก็ให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งต้องชี้แจงให้กระจ่างใครสงวนยติไว้ก็เอามาพูดในที่ประชุมครับเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะใช้โอกาสนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินกล่าวว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อยู่แล้วจะพูดหรืออภิปรายอะไรก็อยู่ที่หัวข้อครับและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายแรงงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นายอนุทินบอกว่าไม่มีพรรคภูมิใจไทยทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนกันเมื่อถามว่ามีความพยายามโยงคดีหัวสว.กับ ับพรรคภูมิใจไทยมีหน่วยงานไหนมาสอบถามหรือว่าไม่หรือไม่นะครับนายอนุทินก็บอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่ทราบรัฐบาลไม่เกี่ยวกับคดีหัวสวไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องเพราะรัฐบาลนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1เมษายน2569ส่วนรัฐบาลอนุทิน1ก็ปฏิบัติหน้าที่วันที่1ตุลาคม68แต่มีการเลือกสวเมื่อปี67ดังนั้นรัฐบาลของตนทั้ง2ชุดมาหลังการเลือกสวประมาณ1ปี3เดือนยืนยันว่าไม่รู้เรื่องครับเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการปั่นกระแสของฝ่ายค้านหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกคนทำหน้าที่ตัวเองมีอะไรก็รับฟังเราก็ชี้แจงจะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้ครับฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่ได้ก็เสร็จแค่นั้นเองนะครับส่วนที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เข้าสภามาชี้แจงด้วยตนเองนายอนุทินบอกว่าตนก็เข้าสภาอยู่เนืองๆมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยแต่วันที่7ถึง9กันยายนนี้ตนติดภารกิจเดินทางไปประเทศนอร์เวย์เรื่องหน้าที่นิติบัญญัติถ้าตนไม่ติดภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินก็ไปสภาตลอดเวลาอยู่แล้วครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ยังอยู่ที่เรื่องนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกระแสข่าวตัวการใหญ่เรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นคือบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลนี้นะคะโดยนายกย้อนถามกลับทันทีระหว่างสื่อยังตั้งคำถามไม่จบว่ามีข่าวนะคะต้องบอกว่าต้องมีหลักฐานต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้นะคะว่าถ้าบอกว่ามันมีข่าวมีกระแสคนโน้นคนนี้ว่าทีคนนั้นว่าทีก็ตอบอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้จะตอบอะไรเพราะผมไม่ใช่ข่าวนั้นผู้สื่อข่าวก็ย้ำนะคะว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ได้ยื่นหลักฐานลักษณะที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้นายอนุทินตอบว่าถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาก็เยอะนะคะยื่นมาเยอะก็ดีและขอประชาชนขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะไปตรวจสอบนะแล้วก็ทางนั้นก็ไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่ามีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้ทางฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้นะคะปปช.ก็ทำเรื่องอยู่แล้วใครที่เห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมมีหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการทุจริตไม่ว่าจะเป็นระดับไหนขอให้เอาหลักฐานไปยื่นปปช.ได้เลยจะเป็นหลักฐานจริงหลักฐานเท็จปปช.จะมีวิธีสูตรพิสูจน์ได้และนี่คือวิธีการที่ทำให้ความจริงปรากฏในส่วนของรัฐบาลดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่จะบริหารจัดการอะไรได้ในหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างคนก็ต่างทำงานส่วนมาถามว่าถ้าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนายอนุทินย้อนถามกลับว่าน่ะหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนที่นายกจะกล่าวต่ออีกนะคะว่าหลักฐานก็ต้องเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ชัดแต่ถ้าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งไปจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยศูนย์รับเรื่องร้องราวศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลแต่ถ้าดีที่สุดตอนนี้นายกบอกว่าเนื่องจากปปช.รับเรื่องอยู่แล้วในการตรวจสอบการดำเนินคดีกรณีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นก็เอาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือไม่ควรเชื่ออันนี้แหละเอาไปส่งมอบให้ปปช.เลยนะคะก็จะเป็นหลักฐานที่จะเอาไปดำเนินการต่อได้ถ้าหลักฐานเชื่อได้ก็จะเป็นส่วนที่นำมาดำเนินคดีได้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเผยเลื่อนงานเลี้ยงพรรคร่วมครับเหตุติดภารกิจต่างประเทศยันไม่เกี่ยวสถานการณ์การเมืองเมินสิริกัญญาเน็บรัฐบาลเรตติ้งตกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับยืนยันว่าได้เลื่อนกำหนดการนัดรับประทานอาหารค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลไปโดยไม่มีกำหนดครับเนื่องจากตนเองมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมพิธีพระศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองอีกทั้งในช่วงนี้ก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องนัดร่วมรัฐบาลหาหรือครับเพียงแค่ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาก็ยังไม่ได้มีการนัดพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกันเท่านั้นนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ครับออกอากาศเป็นวันแรกว่ารัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่แล้วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วกรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องต่างๆไปถึงประชาชนครับส่วนกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่ารายการดังกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลความนิยมตกลงนายกรัฐมนตรียิ้มรับแล้วก็สายหัวปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้แล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวถามคำถามต่อไปทันทีครับ
0: ค่ะมาดูเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการเป็นการประเดิมรายการแรกกับคุยกับครม.อนุทินนะคะซึ่งคนที่มาประเดิมรายการคนแรกไม่ใช่นายกนะคะแต่ว่าเป็นนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ประเดิมรายการด้วยการสัมภาษณ์นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพูดถึงเรื่องการปฏิรูประบบราชการเรื่องนี้นายประกรณ์บอกว่าอยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่าจะใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการเพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการคือภาพจำของความล้มเหลวแต่มีนโยบายมีแนวทางแต่ไม่ลงมือทำยอมรับงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น 73% ของงบทั้งประเทศในขณะที่มีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้ค่ะจึงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากมีการปรับลดงบประมาณลงนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นก็จะดีกว่าหรือไม่นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลคิดมาตลอดแต่ยังไม่มีการลงมือทำนะคะในเรื่องของการปรับลดขนาดนะคะหน่วยงานหรือองค์กรราชการและปีนี้ก็เป็นปีที่เผชิญความยากลำบากความท้าทายของโลกทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การค้าโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมผู้สูงอายุดังนั้นถ้าหากเราไม่พัฒนาระบบราชการตรงนี้แหละก็จะทำให้มีงบไม่มากพอที่จะไปพัฒนาประเทศด้านอื่นค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในรายการนะคะที่นายประกรณ์พูดถึงสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินก็จะมีทุกวันเสาร์นะคะ 9:05 น.ถึง 9:35 น.ค่ะทางช่อง 9 Mcot HD ก็ถ่ายทอดด้วยนะคะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับกระบวนการทางการทูตที่ผลักดันการเจรจาสันติภาพมุ่งยุติสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกระลอกเมื่อสหรัฐส่งคณะผู้แทนเจรจาไปเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสัปดาห์นี้ตามเวลาท้องถิ่นครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ภายในทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้ว่าสตีฟ บิทคอฟทูตพิเศษสหรัฐแล้วก็จาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของเขาครับกำลังเดินทางไปผลักดันการเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนและว่าสหรัฐมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมซึ่งมุ่งยุติสงครามที่ดำเนินมาจนเข้าสู่ปีที่5แล้วแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ได้ระบุด้วยว่าวิชคอฟและคุชเนอร์จะเดินทางไปยังยูเครนหรือว่ารัสเซียหรือทั้งสองประเทศขณะที่วลาดิเมียร์เซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนกล่าวในเวลาต่อมาว่าคณะทูตพิเศษของสหรัฐจะบินไปยังยูเครนในวันอาทิตย์นี้ครับหลังจากที่เดินทางไปเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียแล้วและบอกได้ว่ายูเครนจะรับประกันความปลอดภัยของน่านฟ้าของรัสเซียระหว่างการเยือนกรุงมอสโกของนายวิชคอฟและนายคุชเนอร์พร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้รัสเซียหยุดการโจมตีหยุดการโจมตีทางอากาศต่อยูเครนในช่วงที่คณะผู้แทนสหรัฐมาเยือนด้วยเช่นกันเพื่อรับประกันความปลอดภัยของทั้งสองคนครับ
0: ค่ะที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงมติท่วมท้นสนับสนุนญัตติที่เสนอโดยกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาเพื่อให้ใช้แบบแผนที่โลกนะคะแบบ Equal Earth ที่สะท้อนสัดส่วนตามพื้นที่จริงแทนแบบ Mercator ที่ใช้มานานแล้วทำให้สัดส่วนคลาดเคลื่อนทำให้พื้นที่แถวขั้วโลกใหญ่เกินจริงส่วนแอฟริกาก็ดูเล็กเกินความจริงนะคะสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ลงมติด้วยคะแนนเสียง164-1โดยสหรัฐคัดค้านประเทศเดียวค่ะและมีการงดออกเสียง6ประเทศเพื่อรองรับยติผลักดันโดยกลุ่มประเทศแอฟริกาเพื่อส่งเสริมให้หันมาใช้แผนที่แบบ Equal Earth หรือระบบการฉายแผนที่โลกแบบแสดงสัดส่วนตามพื้นที่จริงแทนระบบ Mercator หรือระบบฉายภาพแผนที่โลกทรงกระบอกซึ่งเป็นระบบเก่าที่สัดส่วนคลาดเคลื่อนทำให้พื้นที่ใกล้ขั้วโลกอย่างกรีนแลนด์ดูใหญ่เกินจริงกลุ่มผู้สนับสนุนเผยว่าแผนที่ที่จัดทำแบบ Mercator เดิมทำให้ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆดูเล็กกว่าความเป็นจริงขณะที่ชาติตะวันตกและรัสเซียมีความเห็นต่างในเรื่องนี้โดยสหรัฐมองว่ามตินี้เบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาสำคัญด้านสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแต่รัสเซียอังกฤษสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อก้าวข้ามร่องรอยยุคอาณานิคมอย่างไรก็ตามมติดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและยังคงสามารถใช้แผนที่เดิมในการเดินเรือได้ตามปกติซึ่งโรเบร์ดูเซ่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศโตโกที่เป็นแกนนำผลักดันนะคะก็แถลงยกย่องที่ประชุมใหญ่ UNGA ว่ามีมติเห็นชอบที่เป็นข้อเสนอของกลุ่มประเทศแอฟริกาเพื่อใช้แบบแผนนะคะแบบแผนที่ Equal Earth และจะช่วยสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดและศักยภาพทางเศรษฐกิจของแอฟริกาค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมดรุงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-COT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมทเสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทยะลา
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
5: สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันนะคะกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะนะคะก็อยู่ด้วยกันกับดีเจฟ้าช่อฟ้านะคะก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะวิทยุอสมทจังหวัดยะลานั่นเองค่ะในการนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้กับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะวันนี้เราก็มีน้องนะคะเยาวชนคนเก่งค่ะที่ผ่านการนะคะสอบค่ะคุณผู้ฟัง GED นะคะหรือ General Education Development นะคะในการสอบวัดระดับความรู้ค่ะเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไทยค่ะก็รับรองนะเปิดโอกาสค่ะให้น้องๆนะคะอายุ16ปีขึ้นไปนะได้สอบเทียบนะคะเพื่อนำวุฒิค่ะไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งในไทยนะหลักสูตรอินเตอร์แล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดการสอบนะคะในเรื่องในของ GED นะคะเป็นก็จะแบ่งออกเป็น4วิชานั่นเองนะคะโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมศึกษานั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะน้องขวัญนะคะน้องขวัญบันทิตาปิยะเจริญไพบูลย์นั่นเองค่ะน้องก็เป็นเยาวชนคนเก่งนะคะที่สามารถสอบผ่านนะคะในวุฒิของGED นั่นเองนะที่เป็นการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะน้องก็เป็นคนเก่งนะคนหนึ่งเลยนะคะที่วันนี้ได้มาพูดคุยกับเรานะคะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องขวัญแล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังสำหรับน้องขวัญนะคะก็เป็นทั้งผู้ที่สอบผ่านค่ะคุณผู้ฟัง GED นะคะทางเลือกของเยาวชนนั่นเองนะคะแล้วก็น้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะคะที่ช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็มีทั้ง YouTube มีทั้ง Instagram ด้วยนะคะที่มีคนติดตามเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกับน้องขวัญบันทิตาปิยะเจริญไพบูลย์นะคะกับเยาวชนคนเก่งในรายการบอกข่าวเยาวรุ่นในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
5: เ ก็กลับมาค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ได้ที่ได้เกริ่นกันเอาไว้นะคะว่าวันนี้น่าจะมีน้องนะคะก็เป็นเยาวชนคนเก่งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะทางอสมทจังหวัดยะลาค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงนี้ค่ะและตอนนี้นะคะน้องนะคะก็ได้มานั่งอยู่นะในห้องส่งกับเรากันแล้วสำหรับวันนี้ในรายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะทางอสมทจังหวัดยะลาสำหรับสัปดาห์นี้ที่เราเป็นแม่ข่ายนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารู้จักนะคะกับน้องขวัญกันดีกว่านะวันนี้กับเยาวชนคนเก่งนะคะวันนี้น้องนะจะเป็นจะเก่งนะทางด้านไหนเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะกับน้องขวัญนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอให้น้องขวัญนะคะแนะนำตัวกันก่อนนะว่าตอนนี้นะน้องขวัญทำอะไรอยู่อายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนคะ
8: สวัสดีค่ะขวัญค่ะวันทิตาเปียเจริญไพบูลย์ค่ะตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เรียนอยู่ที่ม.กรุงเทพค่ะ
5: อ๋อก็คือน้องตอนนี้ปัจจุบันก็คือเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็น้องเป็นอินฟลูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอแนะนำชื่อนิดนึงค่ะเมื่อกี้น้องแนะนำน้องมันทิตาเนาะน้องมันทิตาปิยะเจริญไพบูลย์นะคะวันนี้เราก็นะจะมาพูดคุยในเรื่องของที่น้องนะคะได้สอบเข้าของGED เป็นทางเลือกของเยาวชนเป็นในการในเรื่องการเรียนใช่ไหมคะเดี๋ยวให้น้องอธิบายนิดนึงนะคะว่าน้องขวัญเนาะอธิบายนิดนึงนะคะว่า GED คืออะไรแล้วทำไมน้องถึงได้มาเรียนทางนี้แล้วก็ได้เลือกเรียนทางนี้ค่ะ
8: ค่ะ GED ก็เป็นวุฒิการสอบเทียบม.6ของอเมริกานะคะก็จริงๆมันก็เป็นสากลค่ะสามารถสอบได้ทั่วโลกเลยแล้วก็เราก็สามารถสอบได้ตั้งแต่อายุ16โดยเราสามารถแบบได้วุฒิม.6มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ
5: อ๋อก็คือเริ่มอายุ16ปี
8: ขึ้นไป
5: ใช่ไหมคะก็คือสามารถสอบGED นะ GED ย่อมาจากอะไรคะน้องขวัญ
8: General Education Development ค
5: ่
8: ะ
5: อ๋อก็คือเป็นการสอบวัดระดับความรู้นะเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็คือม.6เนาะของสหรัฐอเมริกานะคะที่กระทรวงศึกษาธิการไทยได้รับรองนะเปิดโอกาสให้น้องๆที่อายุ16ปีขึ้นไปนะคะสอบเทียบเพื่อนำวุฒิไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ในไทยเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรอินเตอร์ใช่ไหมคะนะคะวันนี้น้องขวัญนะคะก็นะคะได้มานะคะที่และก็สำหรับในเรื่องของอินฟลูเมื่อสักครู่นี้ที่น้องขวัญได้บอกนะคะอินฟลูของน้องขวัญนะคะก็สำหรับเขาเรียกว่า TikTok น้องขวัญก็คือว่ามีช่องทางไหนบ้างคะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ตอนนี้ค่ะ
8: ตอนนี้ทำ TikTok IG แล้วก็ YouTube ค่ะ
5: อ๋อก็คือ3ช่องทางทั้ง TikTok ทั้ง IG แล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอินฟลูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอคุยในเรื่องของ GED กันก่อนละกันนะคะก่อนหน้านี้น้องก็ได้เรียนในหลักสูตรปกติใช่ไหมคะของโรงเรียนก่อนหน้านี้น้องขวัญเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะ
8: ตอนม.4หนูเรียนที่โยธินบูรณะค่ะกรุงเทพ
5: อ๋อก็คือน้องอยู่ที่เรียนอยู่ที่กรุงเทพ
8: ใช่ค่ะ
5: อ๋อที่โยธินบูรณะใช่ไหมคะแล้วก็เขาเรียกว่าในการตัดสินใจที่มาเลือกเรียนทางนี้นะทำไมถึงมาเรียกมาเลือกเรียนทางของ GED คะ
8: เพราะว่าตอนอยู่โยธินนะคะมันมีชมรมนึงซึ่งเป็นชมรมเกี่ยวกับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพอได้อยู่ในชมรมเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบมากๆชอบถึงขั้นแบบอยากให้มันมีทุกวันแต่กลายเป็นว่ามันสามารถเรียนได้แค่อาทิตย์ละครั้งแล้วก็เลยหาทางว่าแบบเมื่อไหร่เราจะได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยเร็วๆแล้วก็เลยไปเจอ GED ค่ะทำให้เราได้เรียนนิเทศเร็วขึ้น
5: อ๋อก็คือเป็นการเรียนคณะนิเทศ
8: ใช่
5: อ๋อก็คือว่าเป็นทางแต่ว่าเป็นของ GED ใช่ไหมคะ
8: ไม่ใช่ค่ะเป็นนิเทศของมหาลัยอะค่ะแต่เราแค่อยากจะเข้าไปเรียนตอนนี้ซึ่งวิธีเดียวที่ทำได้ก็คือสอบ GED ค่ะ
5: อ๋อก็คือเพื่อความรวดเร็ว
8: ใช
5: ่อ๋อก็คือน้องเรียนน้องชอบก็คือว่าเรียนเลือกเรียนนิเทศศาสตร์ใช่ไหมคะนิเทศศาสตร์สาขาอะไรเอ่ย
8: เป็นคณะดิจิตอลมีเดียภาพยนตร
5: ์อ๋อก็คือเป็นสาขาภาพยนตร์เนาะ
8: จะแยกออกมาจากนิเทศอีกทีน
5: ึงก็คือนะคะเป็นในมหาวิทยาลัยตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าน้องจะได้ไปเรียนต่อหมายถึงที่สหรัฐอเมริกา
8: อ๋อไม่ค่ะไม่
5: ก็คือเป็นหลักสูตร
8: เป็นหลักสูตรที่เรียนที่ไหนก็ได้บนโลก
5: อ๋อเรียนที่ไหนก็ได้หลักสูตรของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะแล้วก็น้องก็คืออยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพโอเคค่ะแล้วก็ตอนแรกนะที่น้องขวัญ นะคะได้รู้จักกับ GED น้องขวัญรู้สึกยังไงบ้างคะ
8: โอ้รู้สึกว่าแบบมันสามารถประหยัดทั้งเวลาทั้งค่าเทอมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆตอนที่แบบยังเรียนม.ปลายได้เยอะเลยอะรู้สึกแบบอยากให้มีแบบนี้ให้เด็กทุกคนได้รู้จักสิ่งนี้เป็นทางเลือกไว้อะค่ะ
5: ค่ะ GED นี้ปกติเรียนกี่ปียังไงบ้างคะ
8: มันแล้วแต่คนค่ะก็ถ้าสมมติว่าเขามีพื้นฐานภาษาอังกฤษเยอะก็สามารถจบได้ภายใน1เดือนก็มีแต่ว่าของเราก็ใช้เวลาประมาณครึ่งปีค่ะ6-7 เดือนประมาณเนี้ย
5: ก็คือแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่เนาะว่าจะเรียนก็คือทางหลักปกติตามหลักสูตรก็คือว่าแล้วแต่เราเลย
8: มันไม่ใช่เชิงการเรียนมันเป็นการสอบอะค่ะเป็นการสอบวัดไปเลยว่าโอเคถ้าเราเรียนแล้วเราผ่านแล้วอะเราก็สามารถผ่านวิชานั้นได้
5: แล้ว GED ก็คือว่ามีการสอบกี่วิชาคะ
8: มี4วิชาค่ะมีภาษาอังกฤษคณิตวิทย์แล้วก็สังคมค่ะ
5: มีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมแล้วก็ข้อสอบนี่ก็คือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากนะน้องขวัญ นะคะก็ได้มีการเขาเรียกว่าเป็นการสอบเนา
8: ะ
5: ของ GED นะ General Educational ใช่ไหม Development นะคะอ่ะก็นะคะวันนี้แล้วก็สำหรับในเรื่องของการสอบค่ะน้องขวัญการสอบของ GED นะคะใช้เวลาสอบนานไหมนะคะกว่าจะคือหมายถึงว่าสอบทีเดียวทุกวิชาไหมคะ
8: อ๋อไม่ค่ะทีละวิชาค่ะ
5: สอบทีละวิชาก็คือแต่ละวิชาใช้เวลาสอบนานไหมคะ
8: ประมาณเดือนหนึ่งค่ะถ้าตั้งใจจริงๆ
5: ก็คือในวิชาเดียววิชาหนึ่งสามารถก็คือภายในหนึ่งเดือน
8: แล้วแต่คนค่ะบางคนอาจจะช้าหรืออาจจะเร็วกว่านี้ก็มี
5: กว่าจะแบบได้ครบตามก็คือ4วิชาของน้องขวัญ นี้ก็คือใช้เวลานานไหมคะ
8: 7เดือนค
5: ่
8: ะ
5: อ๋อ7เดือนเจ็ดเดือนนะคะในการที่สอบเนาะ4วิชานะก็ถือว่าเก่งมากๆนะคะแล้วก็ในการเตรียมตัวค่ะน้องขวัญสำหรับ GED ความเขาเรียกว่าความยากหรือแบบมีพิเศษแบบยังไงแบบว่าในการเตรียมตัวแบบต้องเพิ่มอะไรบ้างคะ
8: หนูคิดว่าเป็นเรื่องภาษาค่ะเพราะมันจะมีวิชานึงที่เด็กไทยไม่ค่อยไม่เรียกว่าไม่เคยได้เรียนเลยดีกว่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่เป็น argument นะคะให้เราเถียงกันว่าแบบโอเคเขาให้หัวข้อมาเป็นหัวข้อคนเถียงกัน2เรื่องแล้วเราก็ต้องมาดูว่าคน2เรื่องเนี้ยใครมีเหตุผลที่จะชนะกันมากกว่าแล้วใครแบบสามารถทำให้พัฒนาได้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วในการเขียนมันก็จะมีหลักการของมันโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนอาจจะยากนิดนึง
5: ก็คือเป็นการสอบแต่ว่าเป็นข้อเขียนใช่ไหม
8: คะ
5: แล้วก็มีการโต้ตอบอย่างนี้เหรอคะ
8: ใช
5: ่ๆอ๋อก็คือสมมติว่าเราสอบ
8: ค
5: ือหมายถึงว่าเรามีเขาเรียกว่าคนที่สอบกับเราด้วยแล้วก็มีการ
8: ไม่ใช่ค่ะเป็นสอบคนเดียวในคอมพิวเตอร์แต
5: ่
8: ว
5: ่
8: า
5: อ๋อในคอม
8: ใช่แต่ว่าก็สิ่งที่เขาจะให้มาคือบทความของคนสองคนที่เป็นเถียงกันนะคะว่าอันไหนดีกว่าแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าอันไหนดีกว่าจริงๆด้านเหตุผลอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เอามาเขียนใหม่ให้หมดแล้วก็ต้องดูว่าแกรมมาถูกไหมเขียนตรงไวยากรณ์เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ก็คือเป็นการสอบเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละเนาะแล้วก็เขาเรียกว่านะคะมีการนะคะมีการแบบว่ามีการโต้ตอบเขาเรียกว่าการภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะคะ
8: argument
5: ใช่ไหมค่ะก็คือนะในการสอบของน้องนะคะก็สำหรับในการสอบเนาะสำหรับวิชานี้ก็คือเป็นวิชาอะไรคะ
8: ภาษาอังกฤษค
5: ่
8: ะ
5: อ๋อคือภาษาอังกฤษเนาะนะคะแล้วก็ในการเตรียมตัวสอบนะคะของน้องขวัญนะคะในแต่และ วิชาเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอถามวิชาคณิตศาสตร์ก่อนคณิตศาสตร์น้องขวัญมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
8: อ
5: ัน
8: นี้เป็นวิชาที่ถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กไทยอะค่ะที่ตั้งใจเรียนคณิตวิทย์มาแล้วมันก็ง่ายมากแต่สำหรับหนูอะหนูไม่เข้าใจคณิตศาสตร์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วกลายเป็นว่าหนูต้องมาเริ่มคณิตศาสตร์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษก็ต้องเอาเข้ามาด้วย
5: น้องขวัญเรียนเป็นหมายถึงว่า
8: ภาษาเหรอคะ
5: สองภาษาใช่ไหมคะก็คือเป็น
8: ตอนมอต้น
5: อ๋อตอนมอต้น
8: ค
5: ่ะอ๋อก็คือแต่ว่าเราก็คือจะถนัดนะคะในส่วนของภาษามากกว่าเนาะแล้วก็คณิตศาสตร์น้องขวัญก็คือมีการต้องเตรียมตัวเยอะไหมคะ
8: เยอะเลยค
5: ่
8: ะ
5: อ๋อเยอะเลยใช่ไหม นะคะแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษนี่ไม่ต้องพูดถึงนะน้องขวัญก็คือได้อยู่แล้วใช่ไหมคะภาษาอังกฤษนี้ก็คือจะเป็นการสอบแบบเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่น้องขวัญบอกว่ามีการเขาเรียกว่าการเถียง
8: เข
5: ียนอะไรนะคะ
8: เขียน
5: การเขียนใช่ไหมค่ะแล้วก็ในส่วนของวิทยาศาสตร
8: ์ค่ะ
5: วิทยาศาสตร์นี่ยากไหมคะ
8: อันนี้ถ้าสมมติว่าใครแบบเรียนห้องส่งภาษามาจะแบบง่ายมากเพราะว่าเราเรียนกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องมาเริ่มใหม่เราต้องจำคำศัพท์เยอะมากนิดนึง
5: ค่ะในวิชาวิทยาศาสตร์เนา
8: ะ
5: แล้วก็สังคมค่ะสังคมนี้เป็นยังไงบ้าง
8: สังคมเราก็ต้องแบบค่อนข้างมีพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอเมริกาฝั่งนู้นเลยอะค่ะใช่ประวัติศาสตร์โลกอะไรพวกนี้
5: ก็คือต้องรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร
8: ์
5: คือทั้งแบบประวัติศาสตร์โลกเลยใช่ไหมคะ
8: แล้วก็การเมืองของเขา
5: การเมืองด้วยนะคะก็เก่งมากๆนะคะน้องขวัญ4วิชานี้แบบว่ามีทั้งคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมแล้วก็วิชาไหนนะคะที่น้องขวัญสำหรับน้องขวัญแล้วยากที่สุดนะคะใน4วิชานี
8: ้เป็นคณิตศาสตร์ค่ะ
5: คณิตศาสตร์ใช่ไหมคณิตศาสตร์นี้ก็คือแบบเวลาสอบนี่ก็คือใช้เวลานานไหมคะ
8: ถ้าจำไม่ผิดประมาณ150นาที
5: 150นาทีแต่น้องขวัญก็ทำมาได
8: ้
5: สุดยอดมากๆแล้วก็ถ้าแบบพูดถึงในเรื่องของกำลังใจนะคะน้องขวัญก็ต้องมีกำลังใจใช่ไหมคะในการสอบแต่ว่าในบางเวลานะน้องขวัญมีแบบรู้สึกท้อบ้างหรือเปล่าคะแบบว่าในการที่แบบเราก็อยากให้แบบผ่านเนาะนะคะในแต่ละเขาเรียกว่าถ้าเป็นของ GEDนะคะน้องก็ต้องแบบว่าพยายามเนาะที่จะแบบว่าให้ผ่านให้ได้แต่ว่ามีช่วงที่รู้สึกมีความท้อบ้างไหมคะ
8: มีค่ะเป็นช่วงวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าสอบตกครบรอบที่เขากำหนดแล้วเราก็ต้องรอไปอีก2เดือนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะ
5: ในวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
8: โดนแบนไป2เดือนเลย
5: อ๋อก็คือแบบว่าเวลาสอบเนาะก็คือว่าสมมติว่าเราสมมตินะคะคือถ้าเกิดเราสอบไม่ผ่านก็คือว่าจะมีเขาเรียกว่าระยะในการพักก็คืออยู่ที่ประมาณ2เดือน
8: ใช
5: ่ๆอ๋อค่ะแล้วเราก็คือมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกแบบท้อหรือกดดันยังไงบ้างคะ
8: ก็พักเลยจริงๆค่ะคือไม่อ่านหนังสือเลยประมาณเดือนนึงก็เดือนก่อนที่เขาจะให้เริ่มกลับมาสอบอีกครั้งก็กลับมาอ่านจริงจังค่ะ
5: ก็คือแบบต้องพักก่อนเนาะนะถ้าเกิดเรารู้สึกแบบว่าเราท้อนะถ้าเราไปต่อเดี๋ยวเราจะแบบเครียดนะมีความกดดันมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่สอบ GED แล้วเราสามารถนำส่วนตรงนี้ค่ะของ GED เนี่ยนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างคะ
8: สำหรับเราวุฒิ GED ก็ใช้เข้ามหาลัยได้ใช้สมัครงานได้เลยค่ะ
5: ก็คือเป็นวุฒิเนาะวุฒิ GED เลยค่ะก็คือสามารถที่จะใช้สมัครงานได้ในส่วนของน้องขวัญก็คือจะเป็นในส่วนของ
8: เ
5: ข้ามหาวิทยาลัยในส่วนของน้องขวัญก็คือเรียนด้านเกี่ยวกับนิเทศภาพยนตร์ใช่ไหมคะก็คือใช้ในการสอบต่อไปได้ในการสมัครงานได้แล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะที่รับ GED ค่ะน้องขวัญมหาวิทยาลัยไหนบ้างคะที่รับในส่วนของวุฒิ GED ค่ะ
8: ตอนนี้เห็นเป็นมอเอกชนทั่วไปแล้วก็พวกจุฬาธรรมศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็รับจะเป็นภาคอินเตอร
5: ์ภาคอินเตอร์ใช่ไหมคะก็คือรับวุฒินี้ GED นะคะแล้วน้องขวัญ นะคะมีเป้าหมายค่ะเป้าหมายต่อไปนะคะที่จะเขาเรียกว่าเป้าหมายเนาะในการทำงานหรือการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องขวัญมีเป้าหมายอะไรบ้างคะ
8: ตอนนี้ก็อยากจะปั้นช่องให้ไปถึง1ล้านซับค่ะแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆ
5: ใช่น้องขวัญ นะเป็นอินฟลูนะช่องทาง TikTok เดี๋ยวให้น้องขวัญบอกเนาะว่าช่องทาง TikTok ของน้องนะคะชื่ออะไรนะคะ
8: ขวัญจุด BTT ค่ะ
5: ขวัญจุด BTT นะคะใครที่แบบติดตามน้องก็คงจะรู้จักเนาะน้องขวัญกันแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ติดตามนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะช่องทาง TikTok ขวัญจุด BTT นั่นเองนะคะก็เข้าไปได้สำหรับในช่องของน้องขวัญ นะคะช่อง TikTok เนาะจะมีเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
8: จะเป็นแนวบล็อกแล้วก็ไลฟ์สไตล์พวกนี
5: ้
8: ค
5: ่
8: ะ
5: อ๋อบล็อกแล้วก็ไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการเรียนด้วยก็คือมีการแนะนำในเรื่องของ GED ไหมคะ
8: มีค่ะมี
5: นะคะก็ใครที่แบบว่าอยากจะรู้นะในเรื่องของ การเรียน GED นะคะน้องขวัญของน้องขวัญเนาะน้องขวัญก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีบล็อกอยู่นะคะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ไปติดตามน้องแล้วก็ดูนะคะน้องชมน้องได้นะคะช่องทาง TikTok นั่นเองนะคะแล้วสำหรับช่องทางก็จะเมื่อสักครู่นี้น้องบอกว่ามี YouTube ด้วย
8: ใช่ค่ะ
5: อ๋อ YouTube ก็คือเป็นชื่อเดียวกันไหมคะ
8: ชื่อ
5: ช่องก็คือชื่อขวัญจุด BTT TikTokแล้วก็ YouTube แล้วก็มี IG Instagram ชื่อช่องช
8: ื่
5: อเดียวกันหมดเลยนะคะใครที่แบบอยากติดตามน้องขวัญ นะคะน้องขวัญเนาะก็ไปกันกดกันได้กดติดตามนะคะขวัญจุด BTT นั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะในส่วนของในเรื่องการเรียนค่ะน้องขวัญ นะคะก็ที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็น้องขวัญนะคะก็คือตอนอยู่ม.4 ตอนนี้น้องขวัญก็คือถ้าเป็นการสอบเทียบก็คือม.5
8: ใช่ค่ะตอนนี้เพื่อนๆยังอยู่ม.5 กันอยู่
5: อ๋อค่ะแล้วน้องขวัญก็คือตอนนี้ก็คือเริ่มเรียน
8: มหาลัยแล้ว
5: มหาวิทยาลัย
8: ใช่ค่ะ
5: กรุงเทพนะคะนะคะเป้าหมายของน้องนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้บอกกันไปเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบสนใจค่ะน้องขวัญในเรื่องของGED ด้วยอยากจะมีการสอบด้วยต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
8: ค่ะก็อยากให้เก็บคำศัพท์แต่ละวิชาเยอะๆค่ะแล้วก็ฝึกทำข้อสอบบ่อยๆใช่ค่ะ
5: คำศัพท์ก็คือเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
8: ใช่ค่ะ
5: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของวิชาต่างๆนี้ก็คือจะมีคำศัพท์เฉพาะด้วย
8: ใช่ค่ะใช
5: ่คำศัพท์เฉพาะเนาะแล้วก็ยากไหมน้องขวัญ
8: แอบยากนะคะ ถ้าแบบเราแบบเพิ่งเริ่มเป็นศูนย์อะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีหรือบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ค่ะ
5: ก็คือเมื่อสักครู่นี้น้องขวัญก็บอกว่าสำหรับน้องขวัญวิชาคณิตศาสตร์ก็คือจะค่อนข้างยากนิดนึงเนาะแต่ก็ผ่านมาได้นะคะสุดยอดมากๆนะคะสำหรับใครแบบที่สนใจเนาะในเรื่องของการสอบวัดระดับความรู้เพื่อที่จะเทียบวุฒิการศึกษานะคะระดับศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายนะคะม.6เนาะของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไทยนะคะที่ได้รับรองก็เปิดโอกาสให้น้องๆที่อายุ16ปีขึ้นไปนะคะได้เขาเรียกว่ามาสอบกันนะคะมาสอบวัดระดับความรู้กันนะคะวันนี้น้องขวัญ นะคะก็ได้มาพูดคุยนะเล่าเรื่องราวนะว่าเรื่องราวของน้องขวัญเป็นยังไงกันบ้างนะคะในการสอบ GED นะคะแล้วก็สำหรับเป้าหมายน้องเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดคุยกันแล้วแต่ว่าน้องในช่องทาง YouTube ของน้องขวัญ นี่ก็คือจะเกี่ยวกับบล็อกเหมือนกัน
8: บล็อกเหมือนกันเลย
5: ก็คือที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การเรียนเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นเป้าหมายน้องขวัญอยากให้ช่องทางไหนที่แบบว่าอยากจะแบบที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากจะให้แบบประสบความสำเร็จที่สุดคะ
8: อยากให้เป็น IG กับ TikTok มากกว่าค่ะYouTube คนเล่นน้อยแล้วค่ะ
5: ใช่ไหมคนอ๋อคนเล่นน้อยเนาะแล้วก็ทางช่องทางแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องขวัญมีทำเสื้อ
8: โอ้ใช่ค่ะ
5: ให้น้องขวัญฝากดีกว่า
8: ขอบคุณค่ะ
5: นะเสื้อนะของน้องขวัญก็คือว่าจะปกติขายทางช่องทาง TikTok ใช่ไหมคะ
8: IG กับ TikTok
5: อ๋อ IG กับ TikTok ให้น้องขวัญฝากนะบอกนะฝากได้เลยนะคะว่ามีเสื้อช่องทางไหนที่สามารถอุดหนุนน้องขวัญได
8: ้ค่ะก็เป็นเสื้อ BTT นะคะอนาคตก็อาจจะมีอย่างอื่นบ้างอาจจะเป็นกระโปรงกางเกงเนี่ยก็สามารถซื้อได้ทาง IG BTT ค่ะ
5: เดี๋ยวนะต้องถามก่อน BTT น้องขวัญคืออะไรคะ
8: วันทิตาค่ะ
5: อ๋อก็คือชื่อน้องขวัญเองวันทิตาน่ารักมากๆนะ BTT วันนี้น้องขวัญก็ใส่เสื้อของแบรนด์น้องขวัญมาด้วย BTT นะคะใครที่อยากจะอุดหนุนนะคะใครที่แบบเป็น FC น้องขวัญอยู่นะคะสามารถที่จะอุดหนุนนะสนับสนุนน้องขวัญได้นะคะก็มีตอนนี้มีเสื้ออย่างเดียวใช่ไหมคะต่อไปก็อาจจะแบบมีหลายๆอย่างเนาะนะคะจะที่ให้คุณผู้ฟังนะให้ FC ได้ติดตามกันแล้วก็ได้สนับสนุนนะคะน้องขวัญกันนะคะวันนี้อยากจะให้น้องขวัญ นะคะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังสนใจนะคะ GED นะว่าต้องเตรียมตัวยังไงต้องแบบว่าเขาเรียกว่ามีอะไรแบบว่ามีความแบบพิเศษไหมแบบต้องเรียนพิเศษเพิ่มไหมคะหรือว่า
8: ของหนูก็เรียนคณิตศาสตร์อย่างเดียวเพิ่มเลยค่ะ
5: อ๋อก็คือแบบเน้นน้องขวัญ
8: ที่เราไม่ถนัด
5: ที่เราไม่ถนัดเนาะแล้วก็ให้น้องขวัญฝากบอกเพื่อนๆดีกว่าที่นะคะอยากจะ สนใจในเรื่องของ GED แล้วก็ถ้าว่าแบบอยากจะสอบนะถ้าอยากจะสอบก็ให้น้องขวัญ นะคะบอกนิดนึงนะฝากถึงเพื่อนๆนิดนึงว่าต้องทำยังไงบ้างคะ
8: ก็ถ้าอยากจะสอบจริงๆมี2ทางค่ะก็คืออยู่ในระบบโรงเรียนปกติไปด้วยสอบไปด้วยก็ได้นะถ้าไหวแต่ถ้าสมมติว่าแบบอยากโฟกัสให้คะแนนสูงๆเพื่อยื่นเข้ามหาลัยแบบจุฬาธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยก็ลาออกมาโฟกัสให้เต็มที่ก็ได้ค่ะ
5: ก็คือว่าถ้าใครไหวก็สามารถที่จะสอบแล้วก็เรียนไปด้วยแต่ถ้าใครรู้สึกแบบอยากไม่อยากเครียดไม่อยากกดดันเนาะก็แบบว่าออกมาหลังจากจบใช่ไหมแล้วก็มาสอบก็ได้แล้วก็ใช้ในการไปสมัครงานได้เลยนะคะนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะของน้องขวัญเนาะน้องขวัญบันทิตาปิยะเจริญไพบูลย์นะคะวันนี้นะคะน้องก็ได้มาพูดคุยนะคะอีกให้เรานะได้รู้จักกับอีกหนึ่งเส้นทางกับการศึกษา GED นะคะน้องขวัญก็เก่งมากๆนะคะที่ได้สอบนะคะของหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอินเตอร์นะของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะก็เป็นทางเลือกนึงนะที่เปิดโอกาสให้เยาวชนค่ะได้เติมได้เดินตามเส้นทางของตัวเองนะคะวันนี้ค่ะน้องขวัญก็ขอบคุณน้องขวัญมากๆนะที่มาได้มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของแบบว่าการเรียนในอีกทางเลือกนึงของ GED นั่นเองนะเผื่อใครแบบว่าสนใจนะอยากจะสนใจเนาะแล้วแบบว่าบางคนตอนนี้ก็แบบกำลังนะกำลังที่จะแบบว่าเตรียมสอบกันอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจนะให้กับน้องๆทุกคนนะคะสำหรับในการสอบ GED ด้วยแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะกับเยาวชนคนเก่งวันนี้นะกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะทางอสมทจังหวัดยะลานะสำหรับวันนี้นะก็ให้น้องขวัญนะฝากอยากจะบอกอะไรอีกไหมคะอยากจะให้คนติดตามหรืออะไรยังไง
8: ก็ฝากติดตาม TikTok ของขวัญจุด BTT ด้วยนะคะ
5: ขวัญจุด BTT เนาะติดตามกันได้วันนี้ก็เราสองคนนะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่เนาะกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นสัปดาห์หน้านะจะเป็นน้องๆคนไหนนะน้องคนเก่งคนเก่งในภาคใต้นะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
2: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุม15จังหวัดทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสมเด็จพระสังฆราชเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารวิภัสสัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระอริยองค์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางยุพาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้บริหารส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมพิธีการพัฒนาโรงพยาบาลครั้งนี้เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุขครั้งสำคัญในจังหวัดราชบุรีเพื่อขยายการให้บริการพระภิกษุสงฆ์และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงพร้อมรองรับการให้บริการในอนาคตนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่ได้รับรายงานปมศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ลั่นรัฐบาลดำเนินการไปหมดแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของตนเองไว้พิจารณาเรื่องนี้นายวกรนิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้รายงานมาแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้รับรายงานส่วนรัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดำเนินการไปแล้วรองนายกรัฐมนตรีประกอบประเดิมเทปแรกคุยกับคณะรัฐมนตรีอนุทินพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการรายการคุยกับครม.อนุทินสัปดาห์แรกตอนถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการโดยนายประกอบนิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปฏิรูประบบราชการว่าไม่ชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการแต่เปลี่ยนเป็นพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเป็นภาพจำของความล้มเหลวมีเพียงการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาวิจัยแต่มีนโยบายแนวทางแต่ไม่มีการลงมือทำส่วนไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มสูงถึง 73% จากงบประมาณทั้งประเทศมีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้หากสามารถปรับงบในส่วนที่เกี่ยวข้องของงบประจำลดลงจะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่

0: สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: น้ำเต็มท้องหล่นน้องท้องลี
6: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนแดนดินถิ่นใต้โดยนักจัดรายการอสมทภาคใต
2: ้ MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทยะลา

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะกับรายการนะคะที่จะนำเสนอข่าวเรื่องราววิถีชีวิตกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะกิจกรรมนะที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเป็นการทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะและวันนี้ค่ะทางวิทยุอสมทจังหวัดยะลานะคะก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการนำเสนอรายการนะคะกับดิฉันดีเจฟ้าค่ะช่อฟ้าชูแก้วประการก็รับหน้าที่ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะและคุณผู้ฟังค่ะก็สามารถรับฟังรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะผ่านวิทยุอสมทชุมพรค่ะอสมทระนองอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะอสมทนครศรีธรรมราชอสมทภูเก็ตอสมทตรังค่ะอสมทพัทลุงอสมทสงขลาและนะคะอสมทจังหวัดยะลาค่ะและคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถรับฟังได้ทั่วโลกค่ะทาง www.mcot.net นั่นเองค่ะหรือฟังทางแอปพลิเคชันนะคะ mcot connect กันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังได้ไปโหลดแอปพลิเคชันกันมาได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะกับรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะก็จะนำเสนอค่ะในเรื่องราวนะของโครงการสร้างอาชีพของเรือนจำนะหรือการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะภายใต้กรมราชทัณฑ์นั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะเราก็มีแขกผู้มีเกียรตินะคะสำหรับในรายการแดนดินถิ่นใต้ในสัปดาห์นี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะท่านทวัฒน์เอียดทิมนะผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มาเป็นแขกผู้มีเกียรตินะคะในการให้การสัมภาษณ์นะในเรื่องของโครงการสร้างอาชีพของเรือนจำนั่นเองค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็มีเป้าหมายค่ะเพื่อที่จะแก้ไขนะฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยนายผู้ต้องขังค่ะมีความรู้นะคะมีทักษะฝีมือแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพสุจริตนะคะเลี้ยงตัวเองได้นะหลังพ้นโทษนั่นเองค่ะเพื่อการลดการกระทำผิดซ้ำนะแล้วก็คืนคนดีสู่สังคมนั่นเองค่ะก็ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนกันด้วยนะคะกับโครงการสร้างงานสร้างอาชีพนะที่เปิดให้สารประกอบการภายนอกนะเข้ามาร่วมฝึกอบรมนะแล้วก็รับผู้ต้องขังเข้าทำงานเมื่อใกล้พ้นโทษหรือพักการลงโทษนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะเราก็นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะท่านทวัฒน์เอียดทิมผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดยะลานะคะที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะที่จะได้มาพูดคุยกันนะคะว่าโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หรืออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องในการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันกับการสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะ

รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม MCOT Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดิน

0: นะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าวันนี้ค่ะทางเรือนจำกลางจังหวัดยะลานะคะก็จะได้มาพูดคุยนะเล่าเรื่องราวนะในเรื่องของการให้ความสำคัญนะกับการฝึกอาชีพนะของผู้ต้องขังในเรือนจำนะก่อนที่จะออกมานะคะในการใช้ชีวิตนั้นต่อไปนะคะก็สำหรับตอนนี้ค่ะนะคุณธวัฒน์เอียดทิมนะผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลานะคะก็ได้มาเป็นแขกผู้มีเกียรติสำหรับวันนี้นะคะท่านก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะกับรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะก็สำหรับนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมานะพูดคุยกับท่านนะคะพูดถึงประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการให้ความสำคัญค่ะท่านกับการฝึกอาชีพนะคะของผู้ต้องขังนะที่อยู่ข้างในเรือนจำนะก็ขอให้ท่านนะคะเล่านะที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ภาพรวมนะการให้ความสำคัญกับการฝึกอาชีพนะคะของผู้ต้องขังในเรือนจำค่ะ
1: นะครับสำหรับภารกิจนะครับของกรมราชทัณฑ์นะครับก็มีอยู
2: ่2ภารกิจหลักนะครับก็1ก็คือควบคุมนะครับผู้ต้องขังไม่หลบหนีนะครับซึ่งเป็นภารกิจหลักที่เราปฏิบัติกันมานะครับแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังนะครับบำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยผ่านกระบวนการอบรมและฝึกวิชาชีพต่างๆนะครับทั้งด้านให้การศึกษาและการฝึกวิชาชีพนะครับสำหรับเรือนจำกลางยะลาเนี่ย อำนาจในการควบคุมของเราก็ตามอำนาจการควบคุมนะครับที่กรมราชทัณฑ์กำหนดมาเราก็คือมีอำนาจควบคุมโทษไม่เกิน30ปีนะครับ
0: ค
2: ือถ้าเกิน30ปีเนี่ยเราต้องส่งไปอยู่เรือนจำอื่นนะครับเรือนจำที่มีอำนาจควบคุมสูงกว่าเรานะครับในส่วนของเราเนี่ยมีอำนาจในการควบคุม30ปีนะครับไอ้ภารกิจด้านที่1ก็คือควบคุมแม่ผู้ขังหลบหนีเนี่ยส่วนใหญ่ทุกเรือนจำก็ถือเป็นภารกิจหลักและก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ที่มันเป็นโจทย์ยากสำหรับเราก็คือการภารกิจที่2นะครับคือการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ขังนะครับแก้ไขฟื้นฟูให้เขากลับตัวเป็นคนดีนะครับสิ่งที่สำคัญให้เขากลับตัวเป็นคนดีก็หนึ่งก็ต้องมีอาชีพในการติดตัวนะครับแล้วก็ต้องมีวิชาโดยเฉพาะความรู้ในด้านการศึกษาเราก็ให้การศึกษานะครับทั้งสายสามัญแล้วก็สายอาชีพนะครับคือเป้าหมายหลักก็คือแม่เขากลับมากระทำผิดซ้ำอีกแล้วก็สามารถพึ่งตนเองได้ในการกลับคืนสู่สังคมคือต้องการให้เขาเป็นคนดีเมื่อเขากลับคืนสู่สังคมครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์นะของโครงการเป็นโครงการใช่ไหมคะ
2: ครับครับ
0: ค่ะในการที่จะฝึกอาชีพของผู้ต้องขังตั้งแต่อยู่ในเรือนจำนะก่อนที่จะออกมาใช้ชีวิตปกติข้างนอกนะคะแล้วอยากทราบว่ากระบวนการคัดเลือกนะคะผู้ต้องขังค่ะทุกคนคือจะได้รับโอกาสนี้หรือว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ
2: นะครับสำหรับผู้ต้องขังนะครับสำหรับผู้ต้องขังตั้งแต่ขบวนรับตัวนะครับคือรับตัวหมายถึงการเข้าใหม่นะครับการผู้ต้องขังเข้าใหม่เรารับตัวจากศาลเนี่ยศาลส่งไปเราแล้วเราก็รับตัวนะครับเป็นผู้ขังนะครับเป็นผู้ต้องขังนะครับในการควบคุมของเรานะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องให้เขาปรับสภาพร่างกายและจิตใจก็มีหลักสูตรผู้ขังเข้าใหม่นะครับให้เขาฝึกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาฝึกระยะประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับเราก็ผ่านกระบวนการจำแนกคือการจำแนกนี่หมายถึงเราจะได้รู้พื้นฐานทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจพื้นฐานการศึกษาภาพสุขภาพอนามัยของเขาเราจะได้ปฏิบัติกับเขาได้ถูกต้องตามหลักสากลนะครับหลังจากนั้นถ้าผู้ขังก็มีความสนใจในการฝึกวิชาชีพนะครับคือเราให้โอกาสทุกคนนะครับเราให้โอกาสทุกคนในการฝึกวิชาชีพอย่างเช่นผู้ขังก็ไปเขาไม่มีความรู้เขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาไม่รู้หนังสือเราก็จัดการศึกษาให้เขานะครับคือเราพยายามจัดการศึกษาให้เขาตั้งแต่ผู้ไม่รู้หนังสือเพราะด้านไหนเนี่ยเราจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของไอ้กศนเก่าครับนะครับให้การศึกษาเขาคือทุกคนต้องจบภาคบังคับแต่ถ้าใครสนใจที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอีกก็ก็ ก็มันอยู่ที่เขาตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรียนระดับสายสามัญระดับระดับภาคบังคับเนี่ยก็เรียนฟรีนะครับก็เรียนฟรีถ้าเขาอยากเรียนก็ให้เขาเรียนนะครับแล้วถ้าเขาอยากฝึกวิชาชีพนะครับของเรือนจำกลางยะลาเนี่ยถ้าโทษต่ำกว่า3ปีเราก็ให้ฝึกหลักสูตรระยะสั้นที่เขาสนใจที่เขาสนใจอยากจะฝึกนะครับก็หลักสูตรก็30ชั่วโมงนะครับ30ชั่วโมงนะครับโดยเราก็ได้ประสานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่24จังหวัดยะลาในการเข้าไปสอนเขานะครับในการเข้าไปฝึกไปสอนเป็นวิทยากรให้นะครับสำหรับผู้ขังที่มีกำหนดโทษเกิน3ปีก็ถือว่าเป็นผู้ขังที่ต้องฝึกวิชาชีพระยะยาวเราก็ส่งเข้าฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะยาวก็คืออย่างเช่นเราส่งเข้าโรงงานนะครับทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรประมาณนี้นะครับฝึกวิชาชีพประมาณนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อที่จะให้เขามีทักษะมีอาชีพภายหลังจากเขาพ้นโทษครับ
0: ค่ะค่ะก็คือจะมีเป็นสูตรเป็นคอร์สใช่ไหมคะระยะสั้นกับระยะยาวก็แล้วแต่ว่าผู้ต้องขังจะมีโทษ
2: ใช่กำหนดโทษ
0: กำหนดโทษ
2: แต่นี้ของเราเรากำหนดว่าถ้า3ปีลงมาระยะสั้นแต่ถ้าโทษ3ปีขึ้นไปก็ติดนานแล้วก็พยายามฝึกวิชาชีพที่เขามีทักษะระดับที่มันสูงขึ้นนะครับ
0: กรมราชทัณฑ์
3: ก็คือจะเป็นชั่วโมง
0: ให้เราเห็นหนทางค่ะแห่งการ
3: อยู่ร่วมกันในสังคม
0: กระบวนการในการคัดเลือกผู้ต้องขังที่จะได้รับโอกาส
3: สำหรับโครงการพระราชต้องขังทุกคนนะก็จะได้รับโอกาสความหวัง
0: แล้วก็
3: กรมราชทัณฑ์ก็
0: นอกจากนั้น
3: ได้ร
0: ับ
3: พระมหากรุณาธิคุณก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบสมเด็จ
2: ความชอบความสนใจ
0: ความสนใจและความถนัดใช่ไหมคะ
2: ครับแล้วก็พื้นฐานของเขา
0: พระราชกฤษฎี
2: กาเขามีพื้นฐานในด้านไหนมาอะไรประมาณน
0: ี้แต่ว่าทุกคนก็ต้องมีเรียนภาคบังคับที่จะ
2: เรียนหนังสือที่ภาคบัง
0: คับโดยได้น้อมนำ
2: เราผู้ขังส่วนใหญ่ของเรายะลาเนี่ยคือเราต้องเข้าใจ
0: พระบรม
2: วัฒนธรรมของเขาคร
0: ับ
2: ส่วนใหญ่ของผมเนี่ย
0: บรมนาถบพิตร
2: จะเป็นผู้ขัง
0: แนวทาง
2: ที่นับถือสว่าง
0: ให้ผู้ที่ก้าวข้ามนาได้มองเห็นผลทางแห
2: ่
0: งการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสุขประกอบกับสมาชิกนะคะทักษะจริตค่ะไม่เบียดเบียนและอยู่อย่างพอเพียง
3: ประเภทไหนบ้าง
0: ทางเรือนจำบางที่นะคะก็ได้ขับเคลื่อนโครงการจำนะคะได้ส่งเสริมพระบาทหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างไรบ้างค่ะ
3: ในเรื่อง
0: โดยน้อมนำแบบหลักปรัชญาของหรือว่ามี
3: เศรษฐกิจพอเพียงนะมาเป็นแนวทางสำคัญพร้อมจัดอบรมผู้ต้องขัง
0: ได้ผลโทษด้วยไม่ทราบว่าพร้อมในการดำรงชีพอะไร
3: และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสงบสุข
2: คือตามที่บอกนะครับก็มีหลักสูตรระยะสั้นเราก็ทำกิมบูกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
0: โคกหนองนาโมเดลนะการจัดการพื้นที่เกษตรอ
2: ย่างเช่นหลักสูตรระยะสั้นนะครับ
0: นะในวงการเกษตร
2: หลักสูตรนี้ถ้าระยะสั้น30ชั่วโมงเนี่ยรุ่นละไม่เกิน25คน
0: นะคะ
2: เพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาอย่างอย่างทั่วถึงนะ
0: หรือจะเป็น
2: ก็อย่างเช่นช่าง
0: เกษตรกรมือใหม่
2: ช่างก่อสร้าง
0: ก็คือมีช่างก่อสร้าง
2: อ
0: ยากจะ
2: ช่างปูกระเบื้อง
0: ช่างปูกระเบื้อง
2: ช่างซ่อมเอง
0: แบบนี้คืออะไรนะมีองค์ประกอบ
2: ประมาณนี้แล้วก็ช่างเชื่อมเครื่องยนต์เล็ก
0: นำมาใช้งานนะจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
2: ช่างปูนปั้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลักสูตรที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี
0: ่โคกหนอง
2: ก็คือครับเบเกอรี่และพวกหัตถกรรมจักสารที่ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้หญิง
0: ค่ะที่นำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่นำมาผสมผสานกับ
3: แล้วก็จะมี
0: ของถิ่น
3: ในส่วนของเกษตรกรรม
2: เกษตรในพื้นที่กรรมเนี่ยคือเรามีเรือนจำชั่วคราวนะครับเราคัดผู้ขัง
0: ออกแบบภูมิทัศน์ค่ะ
2: ที่ผ่านเกณฑ์นะครับคือเหลือโทษจำต่อไปไม่เกิน3ปี6เดือนนะครับ
0: ซึ่งจะ
2: ตามระเบียบที่กรมกำหนดคือผู้ขังนี่ก็เรียกว่าผู้ขัง
0: นะคะของระบบนิเวศ
2: คัดคุณสมบัติผู้ขัง
0: ทำโคกนะคะหรือคันดินยกสูง
2: เพื่อที่จะทำงานข้างนอก
0: นะคะไม้
2: เพื่อเตรียมความพร้อมให้เขาออกไปให้เขาปรับตัวก่อนที่เขาจะพ้นโทษออกไป
0: สร้างรายได้
3: คือจะเป็นในส่วนของเกษตรกรรมอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ในที่หนองนะจะเป็นการ
3: ก็คือว่าเป็น
0: หรือสระน้ำ
3: การฝึก
0: อาชีพ
3: ก
0: ักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
3: การ
0: ฝึ
3: กอาชีพข้างนอกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเราจะมีเรือนจำชั่วคราวนะครับ
3: เป็นเรือนจำชั่วคราว
2: ปลูกผักเลี้ยงปลาก
0: ักตะกอนดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
2: เลี้ยงปลาอะไรประมาณนี้ครับ
0: นะขณะที่
3: ค่ะแล้วก็ในการเกษตรนี้ก็คือจะมีการ
0: ข้าว
3: หรือก็คือปลูกผัก
0: อาหารค่ะซึ่งสามารถทำนาปีละครั้งหรือการปลูกผักตอนนี้ที่ประสบความสำเร็จน้ำค่ะโดยการออกแบบให้พื้นที่3ส่วนนี้นะคะเชื่อมโยงและเสริมกันนะจะทำให้เกิดความมั่นคง
3: ก็คือจะมีการปลูกผัก
0: น้ำมีน้ำใสเพียงพอ
2: เป็ดเลี้ยงไก่อะไรประมาณนี้ครับแล้วเรา
3: การเกษตรแล้ว
4: ผลผลิตที่เราได้มาเราก็เอาไปจำหน่ายบริเวณหน้าเรือนจำ
3: นอกจาก
4: จำหน่ายกับ
3: หนองนาโมเดล
4: ประชาชน
3: ทั่วไปนะครับนะคะ
0: ก็คือจะมีการจำหน่ายด้วยหน้าเรือนจำในช่วงเวลาไหนคะ
3: เพื่อรักษาสุขภาพดินและ
4: ในเวลาราชการนะครับตั้งแต่
3: อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
4: ประมาณ 8:30 นถึง
3: 3:00
4: น
3: ค่ะก็สามารถสามารถพาตัวเองได้
4: คือที่จำหน่ายเนี่ยประชาชนก็จะมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติ
3: หรือ
4: เป็นญาติที่จะมาเยี่ยม
3: ซึ่งถือว่
4: าเป็นการประจำวันนะครับ
3: ยั่งยืน
4: แล้วญาติส่วนนี้พอเขาเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาก็ช่วยสนับสนุนนะครับช่วยสนับสนุน
3: นะครับมีองค์ประกอบอย่างไรได้ข่าวว่าก็คือมีร้านกาแฟด้วย
4: ก็มีร้านเรามีร้านกาแฟนะครับฝึกวิชาชีพให้เขา
3: ฝึก
4: วิชาชีพเขาเรื่องร้านกาแฟเนี่ยเราเปิดร้านกาแฟเราก็ต้องเชิญบุคคลภายนอกมาเพื่อที่จะสอน
3: ในการอย่างค่ะประโยชน์4อย่างสามารถปลูกพืชผักนะ
4: ชงกาแฟอะไรประมาณนี้นะครับสอนสองวิธีการที่มันถูกต้องนะครับส่วนผสมนู้นนี่นั่นคือมาตรฐาน
3: นะครับก็คือมาตรฐานเลยนะ
4: ใช่ครับ
0: เราสามารถเป็นบาริสต้า
3: ใช่ไหมคะหรือบาริสต้าได้เลย
4: ใช่ครับ
3: ขั้นพื้นฐาน
4: และเราก็มีคาเค
3: แบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งปกติแล้ว
4: เปิดบริการกับประชาชนทั่วไปในราคาที่
3: ออกเป็น
4: ย่อมเยาว์กว่าภายนอกนะครับก็ถ้าไงก็ช่วยสนับสนุนนะครับ
3: คาบุกนะคาเคก็คือเปิดในเวลาราชการเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม้เรียดิน
4: แล้วส่วนนี้นะครับถ้าเขาได
3: ้รังจืด
4: มีรายได้ขึ้นมาเราก็จะปันผลให้กับเขาเป็นรายได้ให้กับผู้ขัง
3: ไม่ได้มีความสูงมากนะคะ
0: ผู้ต้องขังมีรายได้ด้วยนะคะในส่วนของการฝึกอาชีพ
4: ฝึกวิชาชีพต่างๆทุกอย่างครับศูนย์เบเกอรี่ฝึกวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ย
3: คือไม้กลาง
4: คือเมื่อเราได้รับมาผลผลิตได้มา
3: ไม้ผลที่สามารถกินได้นะคะอย่าง
4: ทุนหัก
3: นะคะมะม่วงกระท้อน
4: กำไร70
3: นะหรือสตอ
4: 70%นะครับแบ่งให้กับผู้
3: ก็จะเป็นไม้เรือนยอดสูงที่มีอายุยืนนานนะอย่างเช่นต้นยางนา
4: เรียกว่าเงินปันผล
3: เงินปันผล
4: 70%ให้กับผู้ขัง
3: แล้วก็ต้นรังค่ะแล้วในการมีการฝึกอาชีพในเรื่องประจำนะคะต่างจริงๆก็
0: จากหลักสูตร
3: ไม่ได้ยุ่งยากนะเดี๋ยวเริ่มต้นจากการนำฝึกอาชีพนะคะที่โตไวนะอย่าง
0: หรือว่าจะเหมือนกันกับหลักสูตร
3: ไม้แค่นะมะรุมไม้ผลสะเดาก
0: ล้วยอ้อยนะมีเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานนะหรือใบรับรอง
3: มาปลูกนะเพื่อเป็น
0: ใบรับรองค่ะในการให้ผู้ต้องขังได้ไปสมัครใน
3: ครอบครัวด้วยค่ะ
0: วิธีการสมัครงานได้อย่างค่ะประโยชน์4อย่าง
4: สามารถสมัครงานได้จริงนะครับคือเรามีใบรับรองให้นะครับ
3: เพราะคือมีใบรับรอง
4: ครับครับแล้วก็บางกลุ่มถ้าเขามีทักษะฝีมือดีก็เรียกว่าไปยกระดับมาตรฐานฝ
3: ี
4: ม
3: ือ
4: แรงงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานออกให้อีก
3: หลังจากนั้น
4: ชั้นนึงนะครับ
3: 2ปีค่ะก็เรียกว่าใบที่ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยนะคะเมื่อ
4: ที่มันผ่านยกระดับที่มันสูงขึ้นนะครับที่สามารถมีใบรับรองนี้แล้วก็สามารถไป
3: สมัครงานได้เลยนะ
4: สมัครได้เลยครับ
3: ไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของแต่ว่าก็คือสรุปว่าการฝึกอาชีพในเรือนจำขนาดก็คือที่เหมาะสม
0: หลักสูตร
3: สามารถปลูกข้าวได้ในปริมาณเพียงพอต่อการ
0: แล้วท่าน
3: กินภายในครัวเรือนนะคะไม่ต้องไปซื้อให้
0: ที
3: ่
0: แบบน
3: ่
0: าประทับใจของผู้ต้องขังที่การ
3: ฝึกบ่อร่องการฝึกแล้วประสบความสำเร็จ
0: เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของ
4: คือตอนนี้ก็เราก็มีเคสตัวอย่างนะครับที่เขา
3: สามารถเป็นอาหาร
4: ประกอบอาชีพได
3: ้สามอย่างแล้วก็นำมาใช้ทำประโยชน์ได้นะคะ
4: แล้วก็สามารถออกไป
3: ที่อยู่ค่ะใช้เป็นเครื่องดื่ม
4: เปิดร้านตัดผม
3: ใช้เป็นเครื่องมือหัตถ
4: บริการให้กับประชาชนทั่วไปได้นะครับ
3: สร้างความสบายแก่
4: คืออย่างน้อยเขาก็มีรายได้คือเป้าหมายสำคัญ
3: ต่อไปนะคะสำหรับ
4: สิ่งสำคัญที่ผู้ขังการ
3: โมเดล
4: ไม่กลับมาการทำผิดซ้ำอีก
3: หรือ
4: ก็คือหนึ่งเขามีอาชีพ
3: แหล่งน้ำนั่นเองค่ะ
4: เมื่อเขามีอาชีพ
3: จะพูดถึงนี้
4: เขาก็ต้องมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองและก็ครอบครัวได้
3: กักเก็บน้ำที่มี
4: คนถ้ามีอาชีพโอกาสที่จะไปกระทำผิด
3: น้ำป่าไหลหลากนะคะช่วงน้ำท่วมหรือ
4: มันก็น้อยนะครับ
3: ที่เอาไว้รับ
4: เพราะฉะนั้นนะครับเราก็
3: ท่วมขังนั่นเองนะ
4: เนี่ยพยายามผลิตเนี่ยไอ้ทักษะอาชีพที่มันลงทุนไม่เยอะนะครับแต่เห็นผลจริงๆเนี่ยอย่างเช่นช่างตัดผมนะครับ
3: ระบายน้ำนะซึ่ง
4: คนโทษออกไปเขาไปเปิดร้านในหมู่บ้านของเขานะครับก็สามารถดูแลเลี้ยงตัวเองได้
3: การขุดค่ะจะมีลักษณะคดเคี้ยวนะออกไปตามพื้นที่ค่ะเพื่อเป็นการกระจายน้ำให้เต็มนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดพลังงานค่ะไม่ต้องไปรดน้ำต้นไม้ได้นอกจากนี้ก็ยังมีการ
0: ใบรับรอง
3: ทำเป็นฝายเอาไว้ทดน้ำแล้วก็สำหรับ
0: สามารถเอาไปประกอบการ
3: น้ำไว้ในพื้นที่นั้นให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะเมื่อพื้นที่นะคะที่อยู่โดยรอบร่วมนะหรือว่าเปิดรับ
5: กักเก็บน้ำค่ะน้ำก็จะไหลหลากลงมาภายในหนองน้ำค่ะรวมถึงคลองไส้ไก่นะคะก็ช่วยให้สามารถใช้ฝายกัก
2: ให้โอกาสไว้ใช้ได้ก็คือการให้โอกาสนะครับให้โอกาสที่ดีก็คือ
5: พัฒนาพื้นที่นะคะอย่างการ
2: ให้เขามีงานทำนะครับ
5: ครูก็
2: สามารถติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กของจำ
5: หน้าแหล่งฝึกวิชาชีพนะครับเมื่อหรือ
2: ของจำการยาลาหรือว่าสามารถติดต่อทางเรียนจำโดยตรงได
5: ้
2: นะครับเรามีศูนย์เคอยู่ว่าเรียกศูนย์เคเพื่อจัดหางานใน
5: พ
2: ื้
5: นที่นะคะให้ปลูกข้าวอินทรีย์ตามแบบฉบับ
2: ด้วย
5: ซ
2: ึ่
5: งจะม
2: ี
5: การเริ่มต้นนะคะมาจากการพัฒนา
3: ผู้ประกอบการที่สนใจ
5: ที ่สายอย่างการเลือกทำการเกษตร
2: ติดต่อได้ครับหรือว่าทางเฟซบุ๊กของจำนะครับฝ่ายเรียกว่าจุลินทรีย์
5: นะคะกลับไปยังผืนดินค่ะช่วยควบคุมปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเรื่องของให้สมบูรณ์
3: ทักษะอาชีพแล้วก
5: ็หญ้าโตกำลังดีค่ะปลอดสารเคมีนะไม่เป็นอันตรายทั้งคนที่ปลูกและรวมถึงคนที่กินด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการยกคันนาให้มีความสูงกว้างนะเป็นการเปิดพื้นที่รับน้ำค่ะไม่เป็นได้สองนะไม่มีน้ำไหลหลากมาท่วมนะคะก็สามารถปลูกพืชได้ตามคันนานั่นเองค่ะ
3: ในด้านจิตใจ
5: ของโคกหนองนาโมเดลอย่างละเอียดนะคะก็คือหนึ่งค่ะในด้านเศรษฐกิจก็ช่วยลดต้นทุนค่ะการซื้ออาหารนะคะเพราะว่าผลิตได้เองในพื้นที่นะคะ
2: และสิ่งสำคัญเนี่ยผู้ขังที่ได้จะได้รับการพระราชทาน
5: สัตว์หมุนเวียน
2: อภัยโทษ
5: ลดความเสี่ยง
2: ทุกรายทุกคนนะครับ
5: ช่วงวิกฤต
2: ต้องผ่านโครงการ
5: ในส่วนของ
2: พระราชทาน
5: ด้านที่สองนะก็คือ
2: ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
5: ที่ช่วยฟื้นฟูดินและก็น้ำและความหวัง
2: สำหรับฝึกอบรม
5: เก็บกักน้ำไว้ใช้ที่จับ
2: คนโทษคือได้รับพระราชทานอภัยโทษเพื่อเป็นการสร้าง
5: ในช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะ
2: คุ้มกันให้กับเขานะครับหลักสูตรนี้ก็มี
5: ของระบบนิเวศ
2: หลักสูตรแต่โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเนี่ยเป็นโครงการพระราชทาน
5: คร
2: ับ
5: ชีวิตค่ะทำให้ชุมชน
2: เขาจำนวนสิบ
5: พึ่งพาตนเองได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดความเครียดนะความกังวลค่ะ
2: เรื่อง
5: ค่าใช้จ่ายในประจำวันนั่นเองนะแล้วก็สร้างความร่วมมือกันในครอบครัวและก็คือในผู้ต้องขังที่พ้นโทษและในส่วนของด้านที่สี่ก็คือด้านการเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คน
2: เพื่อเขาจะไปใช้ชีวิตพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นตาม
5: ค่ะก็เรียกได้ว่าหลักสูตรนะครับเป้าหมายนะคะคือ
2: หลักสูตรพระราชทาน
5: ระบบนะคะจัดการพื้นที่เกษตรที่แล้วก็สำหรับช่วยให้เกษตรกรในเรื่องชีวิตที่มั่นคงและสมดุลนั่นเองนะทั้งเรื่องของโครงการและการอนุรักษ์
3: การฝึกอาชีพของผู้ต้องขังนะมีทิศทางอย่างไรบ้างคะ
2: คือเราก็พยายามฝึกให้ตามความต้องการของตลาดแรงงานนะครับว่าช่วงนี้แรงงานต้องการตลาดแรงงานต้องการวิชาชีพอะไรบ้างนะครับแล้วอีกอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ของเราเราก็พยายามออกแบบให้มันทันสมัยตามยุคตามสมัยเพื่อที่จะเอาไปใช้เอาไปจำหน่ายได้จริงนะครับเราก็พยายามพัฒนารูปแบบของเรานะครับรูปแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ละทันครับ
3: อ๋อค่ะตอนนี้ก็คือจะมีสินค้าของกรมราชทัณฑ์ด้วย
2: ครับครับ
3: จะมีในส่วนของสินค้าอะไรบ้างคะ
2: ก็พวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรประมาณ
3: ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์
2: ใช่ครับเราจะมีวางจำหน่ายโชว์อยู่ที่หน้าเรือนจำเราจะมีร้านขายผลิตภัณฑ์สินค้าราชทัณฑ์อยู่หน้าเรือนจำนะครับ
3: ค่ะก็คือว่าตอนนี้ก็คือมีแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับครับมีครับคือถ้าผู้สนใจก็สามารถไปดูถ้าสนใจก็สามารถสั่งได้ถ้าไม่มีเอาเบไปเราทำให้ก็ได้นะครับเราก็ยินดีนะครับ
3: อืมค่ะก็มีในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ด้วยและที่สามารถ
2: ครับก็เหมือนที่พูดข้างต้นนะครับการฝึกวิชาชีพระยะยาวที่เหมือนเนี่ย3ปีขึ้นไปที่เราพูดกันข้างต้นนะครับครับ
3: ค่ะก็คือจะมีการฝึกอาชีพหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะในเรือนจำนะก่อนที่ผู้ต้องขังนะจะออกมาใช้อาชีพใช้ชีวิตได้จริงๆนะคะแล้วสำหรับนะคะถ้าตอนนี้นะคะในเรื่องของอยากจะให้ท่านนะคะฝากถึงผู้ต้องขังนะที่กำลังอยู่ระหว่างการฝึกอาชีพนะหรือกำลังจะก้าวออกไปเริ่มต้นกับชีวิตใหม่นะก็ให้ท่านฝากข้อคิดแล้วก็ให้กำลังใจนะในส่วนของผู้ต้องขังด้วยนะคะ
2: ก็ผู้ต้องขังนะครับถ้าอยู่ภายในเรือนจำนะครับถ้าคืออยู่ในเรือนจำเนี่ยถ้าเราทำตัวดีอยู่ในระเบียบวินัยมันนะครับไม่สร้างปัญหาหรือว่าสร้างอะไรเนี่ยผู้ขังก็ต้องมีหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นอยู่แล้วนะครับในการเลื่อนชั้นอยู่แล้วนะครับ คือในการเลื่อนชั้นแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็ต้องผ่านไอ้นี่คือการฝึกวิชาชีพเขาต้องมีใบประกาศสมมติจากชั้นกลางขึ้นชั้นดีเนี่ยเขาก็ต้องมีใบประกาศหนึ่งใบเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาผ่านการฝึกวิชาชีพมาแล้วเพื่อประกอบในการเลื่อนชั้นนะครับประโยชน์ของชั้นนะครับประโยชน์ของชั้นผู้ขังเข้าใหม่เนี่ยจะอยู่ในชั้นกลางนะครับชั้นกลางแล้วก็มันจะมีระยะเวลาว่าอยู่ในชั้นกลางเท่าไหร่6เดือนอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันมีระเบียบของกรมราชทัณฑ์อยู่และพอขึ้นชั้นดีมากชั้นเยี่ยมเขาก็จะมีวันลดให้อย่างเช่นชั้นเยี่ยมได้เดือนละ5วันวันลดชั้นดีมากก็ได้เดือนละ4วันชั้นดีก็ได้เดือนละ3วันนะครับคือพอเขาได้ชั้นเนี่ยได้ชั้นมันจะไปสัมพันธ์กับการได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับเพราะอภัยโทษแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะกำหนดมาว่าชั้นเยี่ยมได้เท่าไหร่อย่างเช่น1ใน4 1ใน5 1ใน6ประมาณนี้นะครับมันก็จะสัมพันธ์กันนะครับถ้าชั้นเขาถ้าเขาอยู่ชั้นเยี่ยมเขาอาจจะคือไม่ใช่อาจเขาได้เยอะกว่าชั้นดีมากอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ความประพฤติของเขาในทางตรงกันข้ามถ้าเขาผิดระเบียบวินัยในเรือนจำทะเลาะวิวาทลักขโมยก่อความวุ่นวายเราก็ทำโทษเขาโดยการตัดชั้น
3: อ๋อค่ะ
2: ครับจากชั้นเยี่ยมอาจจะลงมาชั้นเลวแล้วแต่ความผิดของเขาเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เขาจะได้รับเขาก็ไม่ได้รับ
3: ค่ะ
2: นะครับนี่คือความเป็นอยู่ที่จริงในเรือนจำนะครับแล้วการดูแลของเรานะครับเราก็ดูแลตามมาตรฐานสากลนะครับทั้งการกินการอยู่การนอนทุกอย่างนะครับเราจะมีหมอพยาบาลครับเข้าไปดูแลนะครับโดยเฉพาะแต่ละที่เนี่ยเรามีโครงการราชทานนะครับ คือโครงการราชทานปันสุขนะครับในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ขังนะครับแล้วแต่ละที่เราก็มีโรงพยาบาลไม่ขายอย่างเช่นของเราเนี่ยก็มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลยะลานะครับในการเข้าไปดูแลสุขภาพผู้ขังนะครับดูแลสุขภาพผู้ขังให้มีความเป็นอยู่เกือบเหมือนกับบุคคลภายนอกในด้านการดูแลนะครับเรามีพยาบาลตอนนี้เรามีพยาบาลอยู่5คนพยาบาลเรือนจำนะครับ5คนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเกือบที่จะดีอยู่นะครับแต่ด้านนอกเหนือถ้าเรารักษาไม่ได้เกินจากความสามารถของเราก็ส่งโรงพยาบาลไม่ขายนะครับและโรงพยาบาลไม่ขายก็เข้าไปดูแลพวกเราทุกอาทิตย์เป็นประจำนะครับครับ
3: นี่ก็เป็นในส่วนของผู้ต้องขังที่ได้รับนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าการดูแลสุขภาพด้วย
2: ครับครับ
3: นะคะทางของของทางโรงพยาบาลยะลา
2: ครับครับ
3: นะคะแล้วไม่ทราบว่าผู้ต้องขังอะค่ะในเรื่องของอาชีพที่ทางโครงการได้สนับสนุนนะคะไม่ทราบว่าผู้ต้องขังเขามีแบบความคิดเห็นหรือว่าความคือรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะกับโครงการนี้ค่ะ
2: โครงการ
3: ค่ะที่ฝึกอาชีพอะค่ะคือผู้ต้องขังเขาแบบมีส่วนร่วมเยอะไหมคะ
2: ก็มีส่วนร่วมเยอะนะครับ
3: ค่ะ
2: มีส่วนร่วมเยอะ
3: ค่ะก็คือแบบส่วนใหญ่ทุกคนก็คือว่าอยากจะฝึกอาชีพ
2: ใช่ครับเขาอยากจะฝึกอาชีพเพราะการฝึกอาชีพก็ที่บอกมีผลกับเขาในการมีใบประกาศเพื่อที่จะไปเลื่อนชั้นของเขาพอเขาได้ชั้นเขาได้ประโยชน์ต่างๆที่จะตามมา
3: ก็คือมีส่วนของการลดโทษด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ค่ะก็นะคะสุดท้ายนี้ค่ะท่านอยากฝากอะไรถึงผู้ฟังไหมคะในฐานะแบบว่าหมายถึงว่าถ้าเป็นนายจ้างหรือครอบครัวของผู้ต้องขังแบบว่าที่กำลังรอคอยในการกลับบ้านของเขาอะค่ะ
2: ก็คือก็ในส่วนของเรือนจำนะครับเมื่อผู้ขังเขาอยู่กับเรานะครับเราก็พยายามปลูกฝังทัศนคติให้เขาเป็นคนดีมีคุณภาพเพื่อที่จะกลับสู่สังคมครับเมื่อเขาพ้นโทษไปแล้วก็อยากจะให้สังคมเนี่ยให้โอกาสเขานะครับให้โอกาสเขาในการที่จะพิสูจน์เขาว่าเขาเป็นคนดีคนเดิมหรือว่าเป็นคนใหม
3: ่
2: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการให้โอกาสนะครับการยอมรับเขาสิ่งสำคัญคือผู้ขังเนี่ยกลับไปอยู่ในสังคมเพราะส่วนใหญ่ก็ต้องกลับไปอยู่สังคมเดิมบ้านเดิมของเขา ทีมฐานเดิมของเขานะครับเมื่อเขากลับไปถ้าสังคมให้การยอมรับมีความรักมีความอบอุ่นมีงานทำมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาในการกลับมากระทำผิดซ้ำอีกมันก็อาจจะมีน้อยนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีเลยนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือการให้โอกาสนะครับการให้โอกาสพุ่งขังนะครับนะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นนะคะเขาเรียกว่าการฝากถึงนะคนในสังคมเนาะนะคะเวลาที่ผู้ต้องขังได้พ้นโทษแล้วนะคะก็อยากจะให้คนในสังคมนะคะได้ให้โอกาสนะคะในการในทุกๆเรื่อง
2: ครับ
0: นะอยากให้โอกาสแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการด้วยก็อยากให้
2: คือสิ่งสำคัญนะเขามีงานทำครับให้โอกาสให้โอกาสคือให้โอกาสในการดำเนินชีวิตให้โอกาสด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการมีงานทำเมื่อเขามีงานทำเขามีอาชีพเมื่อมีอาชีพเขามีรายได้แล้วเมื่อเขามีรายได้โอกาสที่เขาจะกลับไปกระทำผิดซ้ำมันก็น้อยนะครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้ก็เราก็ได้มาพูดคุยนะคะกับท่านทวัตเอียดทิมนะผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลาวันนี้นะคะท่านก็ได้มาพูดคุยกันนะในเรื่องของอาชีพนะการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะก่อนที่ทุกคนนะจะได้ออกมาใช้ชีวิตกันข้างนอกนะได้อย่างปกตินั่นเองนะคะวันนี้รายการแดนดินถิ่นใต้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเราพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ต้องลาท่านทวัตเอียดทิมผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลาด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะท่านนะที่ได้มาเป็นแขกผู้มีเกียรตินะคะวันนี้นะคะดีเจก็ตื่นเต้นเล็กน้อยด้วยนะคะเสียงก็อาจจะเป็นหวัดนิดนึงนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะยังไงก็พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: จากเรื่องราวนะคะที่เราได้รับฟังกันไปนะคะก็คงจะทำให้เห็นแล้วว่าการสร้างอาชีพนะคะไม่ได้เป็นเพียงการสอนค่ะให้คนคนหนึ่งแบบทำงานเป็นเท่านั้นนะคะแต่คือการสร้างโอกาสสร้างความหวังแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะให้กับคนคนหนึ่งค่ะที่สามารถนะคะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่านะคะคือการช่วยคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแล้วก็มีเครื่องมือสำหรับการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นด้วยนะเมื่อผู้ที่เคยทำผิดนะคะได้รับโอกาสในการเรียนรู้นะคะมีอาชีพสุจริตค่ะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะคะนั่นก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะของการสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็เข้มแข็งขึ้นค่ะ

รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม Mcot Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต้ยิ่งร่วมมือยิ่งเพิ่มพลังลดใช้ไฟฟ้าลดใช้น้ำมันด้วยวิธีการง่ายๆเช่นปรับแอร์26-27 องศาปิดไฟเมื่อไม่ใช้เพื่อรับ

0: มือวิกฤตพลังงานโลกและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เริ่มต้นที่ตัวคุณประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2 Mcot Radio Go Green
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: แดนดินถิ่นใต
3: ้และในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรายังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงของ Mcot Radio Go Green ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็มีหลัก 8R เพื่อสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะก็จะประกอบด้วย Rethink นะคะก็คือการคิดใหม่ค่ะ Refuse การปฏิเสธนะคะ Reduce ค่ะลดการใช้ค่ะ Reuse นะคะก็คือการใช้ซ้ำ Repair การซ่อมแซมนั่นเองค่ะ Regift การส่งต่อนะคะแล้วก็ Recycle ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่และ Recoverก็คือการนำกลับมาผลิตใหม่นั่นเองค่ะโดยการเน้นนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่การคิดนะคะก่อนที่จะบริโภคนั่นเองค่ะกับการปฏิเสธนะสิ่งที่ไม่จำเป็นนะการลดการใช้ค่ะแล้วก็การนำกลับมาใช้ซ้ำนะการซ่อมแซมการส่งต่อการรีไซเคิลและการนำของเก่าไปดัดแปลงเป็นของใหม่นั่นเองค่ะเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาขยะแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะนะคะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักความหมายของแต่ละอากันนะคะว่ามีความหมายอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับอาที่1 นะคะก็คือ Rethink การคิดใหม่ค่ะก็คือการคิดทบทวนก่อนที่จะซื้อหรือบริโภคนั่นเองนะคะว่าสิ่งนั้นจำเป็นหรือไม่นะคะหรือว่าอาจจะมีทางเลือกอื่นนะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็คิดก่อนนะคะก่อนที่จะซื้อสิ่งนั้นนั้นหรือการบริโภคสิ่งนั้นนั่นเองนะคะว่าจำเป็นหรือไม่นะคะหรือว่ามีสิ่งอื่นที่ดีกว่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะและใน R ที่2ก็คือ refuse นะคะการปฏิเสธค่ะการปฏิเสธสิ่งของค่ะที่ไม่จำเป็นนะคะหรือไม่เป็นมิตรนะคะต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะอย่างเช่นพวกหลอดนะคะถุงพลาสติกค่ะหรือของที่ใช้ได้ครั้งเดียวนั่นเองค่ะและที่R ที่3นะคะก็คือ reduce นะคะลดการใช้ค่ะก็คือลดปริมาณการใช้ทรัพยากรให้เหลือเท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อลดการเกิดขยะและลดการใช้พลังงานค่ะและ R ที่4นะคะก็คือ reuse คือการใช้ซ้ำนะคะก็คือการนำสิ่งของที่ยังอยู่ในสภาพดีนะคะกลับมาใช้ซ้ำหลายๆครั้งนะคะเช่นใช้ถุงผ้าซ้ำค่ะคุณผู้ฟังแทนการใช้ถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าเราก็สามารถใช้ถุงผ้าได้แล้วก็ถุงผ้าก็คือสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งนั่นเองค่ะและนะคะ R ที่5ก็คือ repair นะคะการซ่อมแซมค่ะสำหรับในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะเป็นการซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดเสียหายนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานค่ะแทนที่จะทิ้งนะคะหรือว่าซื้อใหม่นั่นเองนะถ้าเราสามารถซ่อมแซมได้นะคะเราก็ซ่อมแซมสิ่งนั้นได้เลยนะคะแบบว่าก่อนที่เราจะไปทิ้งนะคะหรือว่าซื้อใหม่นั่นเองค่ะและ R ที่6นะคะก็คือ regift นะคะการส่งต่อค่ะสำหรับการส่งต่อสิ่งของนะคะที่ยังใช้งานได้ดีให้กับผู้อื่นที่ต้องการแทนที่จะทิ้งไปนั่นเองค่ะและ R ที่7นะคะก็คือการ recycle ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่นะคะการนำวัสดุที่ใช้แล้วนะคะเช่นกระดาษแก้วพลาสติกค่ะไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นเองค่ะและ R ที่8ก็คือ recover นะคะการนำกลับมาผลิตใหม่ค่ะการนำสิ่งของเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาดัดแปลงหรือแปรรูปนะให้กลายเป็นของใหม่ที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะและหลัก 8R ค่ะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะสำหรับนะคะประโยชน์ที่1เลยคุณผู้ฟังก็คือลดปริมาณขยะค่ะช่วยลดขยะนะที่ต้องนำไปกำจัดนะซึ่งจะช่วยลดภาระของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดทรัพยากรด้วยในเรื่องของการใช้ซ้ำการซ่อมแซมนะการรีไซเคิลก็จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ลดภาวะโล กร้อนด้วยนะคะในการลดการผลิตค่ะนะการขนส่งและการใช้พลังงานนะคะก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองค่ะและส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยเรานะคะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นหลัก 8R นะคะเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและสำหรับวันนี้ค่ะกับรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วนะคะสัปดาห์หน้านะคุณผู้ฟังก็กลับมาเจอกันใหม่นะในช่วงเวลาเดิมค่ะ 13:00 นจนถึง 14:00 นค่ะและวันนี้ดิฉันช่อฟ้าชูแก้วประการนะคะจากอสมทจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังก็คงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แต่ยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรฟทเปิดทางช่วงชลบุรีบางพระแล้วหลังเร่งกู้ขบวนรถสินค้าตกรางการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีขบวนรถสินค้าที่845ตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีว่าหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายการช่างกลระดมกำลังพร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเร่งกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้เมื่อเวลา 1:25 นภายหลังเปิดทางการรถไฟได้ปล่อยขบวนรถสินค้าที่554เส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาบตาพุดออกจากสถานีศรีราชาเมื่อเวลา 1:30 และสามารถผ่านบริเวณจุดที่เกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13:24 วันที่4กันยายน2569ขณะขบวนรถสินค้าที่845เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังท่าเรือแหลมฉบังทำขบวนผ่านประแจในย่านสถานีชลบุรีส่งผลให้แคร่บรรทุกสินค้า6แคร่ท้ายตกรางกีดขวางการเดินรถทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับในเส้นทางสายตะวันออกโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่าน็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือเป็นความผิดปกติที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามการรถไฟอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบด้านเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือนำทหารใหม่ 2,000 นายวิ่งทัศนศึกษาโรงเรียนชุมพลจุดประกายเส้นทางนักเรียนจ่าทหารเรือนาวาเอกสุพนาธนศรีลังกูลผู้รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือสายงานการฝึกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและครูปกครองนำทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2569จำนวน 2,000 นายร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายเพื่อทัศนศึกษาและสร้างแรงจูงใจในการก้าวสู่เส้นทางนักเรียนจ่าทหารเรือโดยใช้เส้นทางจากศูนย์ฝึกทหารใหม่ไปยังโรงเรียนชุมพลทหารเรือตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในการนี้นาวาเอกวิโรจน์ผิมอ้นเสนาธิการโรงเรียนชุมพลทหารเรือพร้อมคณะให้การต้อนรับทหารใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของทหารใหม่ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและเปิดมุมมองด้านเส้นทางอาชีพโดยเฉพาะการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือโอกาสนี้โรงเรียนชุมพลทหารเรือได้จัดนักเรียนจ่าทหารเรือซึ่งเป็นผู้ที่มาจากทหารกองประจำการมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ทหารใหม่สนใจสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือกู้ภัยออสเตรเลียถึงเนปาลช่วยภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากดินถล่มทีมกู้ภัยของออสเตรเลียจำนวน15คนเดินทางถึงกรุงกาฐมันดูของเนปาลแล้วเพื่อช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มฉับพลันครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยเนื่องจากฐานน้ำแข็งถล่มเมื่อเดือนที่แล้วทีมชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับโดรนเดินทางตามคำร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนปาลด้านปฏิบัติการกู้ภัยทางเทคนิคและเชี่ยวชาญเฉพาะทางส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติของตำรวจออสเตรเลียอีก7คนจะเดินทางมาสมทบในวันนี้ท่ามกลางความพยายามค้นหาผู้สูญหายราว 5,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติ583คนในจำนวนนี้เป็นชาวออสเตรเลีย36คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: น้ำเต็มท้องร่อนท้องท้องลี
6: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดหายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอ้มีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกันนะคะสำหรับใครคะที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆที่จำเจนะคะแล้วก็ไปพบกับเมนูความอร่อยแปลกใหม่ค่ะที่อยากจะคุณนะคะไปตื่นเต้นเร้าใจค่ะวันนี้ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็เป็นการสนับสนุนชาวประมงด้วยนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่เลยค่ะสะใจทุกวันแน่นอนนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกค่ะและที่สำคัญค่ะที่จอดรถก็สะดวกนะคะสำหรับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะก็อยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรค่ะแล้วก็จะไปพบกับความอร่อยนะคะที่ไม่เหมือนใครแปลกใหม่นะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองนะคะแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆนะคะให้เป็นมื้อพิเศษแล้วก็เป็นเมนูแปลกใหม่นะคะแนะนำไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยสอบถามหรือว่าจองโต๊ะได้นะคะที่0966349935ค่ะ0966349935นะคะต้องไปลองกันนะคะแนะนำความอร่อยที่นี่นะคะช่วยสนับสนุนพี่น้องชาวประมงด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมื้ออาหารอร่อยอร่อยที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งต้องไม่พลาดนะคะ
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับ14:15 นเจอกันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5นะครับเดือนกันยายน2569รักไม่ไหวแล้วโว้ยนะครับบทเพลงแรกออกมาเริ่มต้นทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่ทางหน้าปัดวิทยุทั่วประเทศที่กำลังเปิดรับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 และ 104.75 อสมทสุราษฎร์ธานีครับ FM 102.0 MHz อสมทยะลา FM 102.5 MHz และอสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 MHz นะทักทายกันไปนะครับทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่เลยที่กำลังเปิดวิทยุนะครับแล้วก็ติดตามรายการกันอยู่นะครับทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามผ่านทางไลฟ์สดกันด้วยครับดูกันสดๆนะครับเข้ามาที่ Facebook ไลฟ์ครับ DJ ช้างตกมันนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เคาะจอเคาะใจไม่ต้องนะกดไลค์กดแชร์อย่างเดียวนะสำหรับในส่วนของหน้า Facebook ไลฟ์แล้วก็ร่วมพูดคุยนะครับแนะนำเรื่องราวของบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยตลอด2ชั่วโมงตรงนี้นะครับที่ DJ ช้างรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะครับเรามาพร้อมๆกับผู้ให้การสนับสนุนรายการกันด้วยนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นี่คือโฉมหน้าครับนี่คือหน้าตาของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1ขวดเขียวฟ้าเขียวนะครับนะแล้วก็ฉลากเขียวฟ้าเขียวนะครับแล้วก็ขวดเล็กๆอยู่ด้านข้างนั่นคือปุ๋ย Black Cat นะครับนะขนาดน้ำ1ลิตรครับแล้วก็ชนิดผงอีก1ขวดนะครับนี่คือ1ชุดเลย 1,980 บาทเท่านั้นเองเอาไปผสมน้ำนะครับใช้งานง่ายมากผสมน้ำได้ถึง 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะกรณีไหนบ้างที่เป็น 1,000 1,000 คือเมื่อคุณเอาไปฟื้นต้นนะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือสภาพต้นสภาพสวนของคุณนะครับคุณผู้ฟังครับมันโทรมนะฮะนี่นะก็เอาผสมเนี่ย1ชุดกับน้ำ 1,000 ลิตรนะครับได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไปใช้กับพืชผักนะสวนครัวนะต่างๆนะหรือว่าระยะอื่นๆนะที่ไม่ได้เป็นการฟื้นฟูเนี่ยนะครับก็ผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรนะครับได้เลยนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับสิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับกลับมาเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะฮะขอแค่6-7 ครั้งแรกก่อนแล้วกันอาทิตย์ละครั้ง 6-7 ครั้งเนี่ยนะต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่ผสมตัวอื่นนะเราถ้าเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับปุ๋ย Black Cat เราการันตีเลยนะครับว่าเรายินดีคืนเงินครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรากล้าการันตีในคุณภาพนะของปุ๋ย Black Cat ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเอาไปใช้แล้วนะไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงนะเรายินดีคืนเงินครับสนใจติดต่อสั่งซื้อก็ติดต่อกันมาได้นะครับที่ DJ ช้างครับหรือติดต่อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0634596939ครับ0634596939ติดต่อดีเจช้างที่เบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งก็จะเป็นเบอร์ที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรมาขอเพลงได้สำหรับในช่วงเวลาของรายการ2ชั่วโมงของวันนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเบอร์0887523516ครับ0887523516นะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ครับรวมไปถึงการแนะนำบทเพลงกันด้วยนะครับที่เบอร์โทร0887523516นะครับอยากให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกสรรงานเพลงเพราะๆกันมาเยอะๆนะสำหรับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันวันนี้นะครับในห้องส่งดีเจช้างนั่งอยู่คนเดียวนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากว่าคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับก็ยังคงมีภารกิจกันอยู่นะครับ

ป็นสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะกลับมานะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูก่อนนะคุณเกียร์นี่น่าจะกลับมานะครับจะเจอกับคุณผู้ฟังในห้องส่งเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงของสัปดาห์หน้าครับเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาแล้วนะสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาจะเจอพร้อมหน้าพร้อมตากันในห้องส่งแน่นอนนะครับดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์แบล็กแคทครับคุณผู้ฟังครับทักทายกันหน่อยครับหน้า Facebook Live นะครับตอนนี้ก็ทักทายกันเข้ามาสวัสดีเลยนะคนแรกเลยนะพี่ตั๊กนะฮะน้ำส้มนะครับนะพี่ตั๊กหรือพี่ติ๊กน้ำส้มนะฮะดีเจขอเพลงสุขภาพรักด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับป้าพึ่งด้วยนะป้าพึ่งก็มาแล้วนะใส่เสื้อสีสดสวยมากปากก็แดงๆค่ะนะสวัสดีน้องคิมนะพ่อค้าไอติมตักนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้บ่าย2โมงกว่าแล้วไม่ทราบว่าลูกค้านี่เข้าร้านหรือยังร้านร้านอยู่ตรงไหนนะแถวๆโคครามใช่ไหมเออนะฮะร้านอยู่โคครามนะครับเป็นไอติมตักนะฮะนี่นครศรีธรรมราชเมื่อกี้เพิ่งเข้าไปดูหน้า Facebook อยู่นะฮะพอได้ชาเย็นแล้วก็พูดเพราะขึ้นมาทันทีตอนแรกที่มีโวยวายนะเขาลงคลิปเขาโวยวายลูกค้าไม่เข้าสักทีนึง10โมงยังไม่มาร้านเปิดแล้วยังไม่ยอมมากันนะฮะพอได้กินชาเย็นไปปื๊ดนึงก็อารมณ์ดีขึ้นเนาะนะฮะขอบคุณด้วยก็แล้วกันนะครับแหมเห็นคลิปแล้วอยากกินขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะเดี๋ยวมีโอกาสแวะหรือว่าผ่านไปก็จะได้แวะอุดหนุนกันหน่อยนะจ๊ะขอบคุณครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับขอบคุณสำหรับในส่วนของยาราBlack Cat 1ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับยาเชื้อราBlack Cat 1นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะก็คือนี่เลยขวดเดียวครับสีน้ำเงินนี่แหละนะสีน้ำเงินนะครับนี่ฉลากสีน้ำเงินฝาสีน้ำเงิน1ขวดปริมาณ1ลิตรเอาไปผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับเป็นยาเชื้อรานะมีฤทธิ์ในการป้องกันนะครับยับยั้งนะครับเชื้อราทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงนะครับได้ด้วยครับทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนนะครับราคา1ขวดนะครับผสมน้ำ 1,000 ลิตรนะก็อยู่ที่ 1,540 บาทครับในส่วนของยาเชื้อราBlack Cat 1นะร้านตั้งอยู่ที่ถนนไม้หลาโคครามครับนะครับนี่ขอบคุณมากไปจากแยกไม้หลานี่ไปเยอะหรือเปล่าจากไม้หลาไปกี่กิโลได้นะฮะพ่อค้าไอติมตักนครศรีธรรมราชเป็นไอติมกะทิเนาะนะฮะขอบคุณครับอากาศร้อนๆก็น่าจะกินไอติม น่าจะกินไอติมนะเมื่อคืนคนเยอะหรือเปล่าที่ก่อร้าวคนเยอะมากนะครับก็สนุกสนานกันไปเนาะเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับ1ท่องเที่ยว1อำเภอเทศกาลดนตรีและบอลลูนนะที่เขื่อนเกาะร้าวนะคือแถวนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกกันง่ายๆว่าเขื่อนเกาะร้าวแต่ชื่อจริงๆก็จะเป็นฝ่ายชนประทานบ้านไม้เสียบนะครับที่ตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดนะก็มีการจัดงานกันอยู่วันนี้อีก1วันนะครับเมื่อคืนนี้ก็เจอวงวานนอนนครศรีธรรมราชไปเจอ MC2 น้องบอล C2 ไปนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ก็เจออีกนะก็จะเป็นน้องๆนักเรียนนะครับเป็นวงดนตรีอินเตอร์แบนด์แล้วก็ CY Band นะครับเป็นโรงเรียนชะอวดวิทยาคารเนาะก็ไปให้กำลังใจน้องๆกันได้เลยสำหรับในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของวงดนตรีลูกทุ่งครับแล้วเราก็จะปิดท้ายกับลำวงเวียนครกเหมือนเดิมนะเป็นวงลูกทุ่งฮาเฮเนนเอพาเพลินครับเพราะว่าคนที่นั่นเขาชอบกันรำวงเนาะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับบอลลูนกันด้วยครับพาน้องๆเด็กๆกันไปได้นะวันนี้วันเสาร์นะเป็นวันหยุดไม่ต้องไปโรงเรียนนะช่วงเย็นๆประมาณก็อาจจะต้องดูในเรื่องราวของทิศทางลมนิดนึงนะครับเพราะว่าปัญหาของบอลลูนถ้าเกิดว่าลมมันไม่นิ่งนะลมมันแรงนะครับบอลลูนไม่สามารถที่จะขึ้นโชว์ได้นะแต่เมื่อลมสงบลมนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะรีบโชว์นะครับให้ทุกคนที่ไปรอชมกันอยู่ได้ถ่ายภาพสวยๆกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นหลายคนตอนนี้ที่โซเชียลก็ลงภาพกันอยู่สวยงามมากเลยทีเดียวสวัสดีคุณพี่สมยศด้วยนะครับสวัสดีคุณบิวด้วยครับกำลังเดินทางไปดูสวนปาล์มที่ปากพนังค่ะใช้ปุ๋ยแบล็กแคทด้วยนะครับบอกเลยนะครับเป็นไงบ้างล่ะคุณบิวนะสำหรับในส่วนของปุ๋ยแบล็กแคทที่เอาไปใช้กับปาล์มน้ำมันนะคือปาล์มน้ำมันนี่ไม่ต้องใช้ยาเชื้อราแบล็กแคทวันครับคุณผู้ฟังเอาแค่ปุ๋ยแบล็กแคทเนี่ยไปใช้นะเหมือนที่บ้านดีเจช้างเนี่ยก็ใช้อยู่นะมีต้นปาล์มน้ำมันอยู่ก็ไม่เยอะหรอกครับข้างบ้านเนี่ยนะครับก็เอาปุ๋ยแบล็กแคทเนี่ยไปใช้ด้วย15วันเราฉีดพ่นครั้งนึงฉีดไปตรงที่ทลายปาล์มได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือว่าน้ำหนักนะของทลายปาล์มเนี่ยจะเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็
ปาล์มเนี่ยจะไม่ขาดคอนะเมื่อคุณใช้อย่างต่อเนื่องคุณก็สามารถที่จะแทงกันได้ตลอดเลยนะครับในส่วนของปาล์มน้ำมันนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะปาล์มน้ำมันนี่ฉีดพ่นนะผสมน้ำนะครับก็คือ1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรเลยแล้วก็ฉีดพ่นเนี่ย15วันครั้งหนึ่ง15วันครั้งหนึ่งอาจจะขอสัก2เดือนก่อน2เดือนแรกนะครับ15วันครั้งพอเดือนต่อๆไปเนี่ยคุณก็เอาแค่เดือนละครั้งก็ได้นะครับนี่คุณบิวบอกว่าทางเขียวสวยมากเลยนะฮะทางเขียวสวยนั่นแสดงว่าเพิ่งเริ่มต้นใช้ใช่ไหมครับตอนที่เราเริ่มต้นฉีดพ่นเนี่ยสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าทางมันจะเขียวนะใบมันจะเขียวสวยมากแล้วก็มันจะเริ่มแบะออกใช่ไหมครับการแบะออกนั่นหมายความว่าทลายปาล์มครับมันกำลังจะแทงขึ้นมาถูกไหมมันกำลังจะมีทลายปาล์มเนี่ยแทงขึ้นมาหรือว่าทลายปาล์มมันเริ่มขยายขึ้นนะครับเมื่อคุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทน้ำหนักของปาล์มน้ำมันต่อทลายเนี่ยคุณได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนลองสังเกตแบบนี้ครับว่าก่อนที่คุณจะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทในการแทงปาล์มของคุณในแต่ละรอบเนี่ยคุณได้กี่กิโลแล้วเมื่อคุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วคุณก็ลองดูสิว่าปริมาณน้ำหนักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับผมการันตีเลยว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็จะถ้าเกิดว่าคุณใช้แค่รอบ2รอบมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะแต่จะเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่เมื่อเราใช้ไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะได้ปริมาณปาล์มที่เพิ่มมากขึ้นการันตีที่ 30% นะครับคุณผู้ฟังฮะนี่เป็นปาล์มเล็กแล้วก็เพิ่งใช้ด้วยอ๋อยังเป็นปาล์มเล็กอยู่นะอันนี้ก็ฉีดพ่นได้เลยครับถ้าเป็นปาล์มเล็กนะคุณบิวปาล์มเล็กเนี่ยข้อดีของคนที่เริ่มต้นใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะครับตั้งแต่ปาล์มเริ่มปลูกใหม่ๆคือต้นมันจะโตไวกว่าปกติต้นมันจะโตไวกว่าปาล์มที่เราไม่ได้ฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทครับเขาจะโตไวครับแล้วก็พอเขาโตไวเนี่ยผลผลิตเขาจะมาไวด้วยครับผลผลิตเขาจะมาไวด้วยนี่ใช้มา3รอบแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพืชอย่างอื่นด้วยนะก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยหมดเลยนะครับปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยคุณผู้ฟังนะสนใจติดต่อสั่งซื้อนะครับกันมาได้เลยนะครับ0634596939ครับ0634596939หรือติดต่อที่ดีเจช้างครับ0887523516ครับสิ่งสำคัญนะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันขอให้คุณผู้ฟังฉีดพ่นให้เขาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเลยครับเพราะว่าใช้แล้วหมดไปเราคือธาตุอาหารรองเราคือธาตุอาหารเสริมพืชจำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะแต่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องครับ

ช้ปุ๋ยแบ็คแคทแล้วสบายใจฮะถ้าเราไม่เป็นเคมีเราไม่เป็นอันตรายจะเป็นคนหรือจะเป็นพืชใช้แล้วสบายใจแน่นอนครับ1980บาทนะครับ1ชุดผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ1ลัง24ชุดในราคาเพียง 37,920 บาทประหยัดไปถึง 9,600 บาทต่อลังนะครับประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังฟังไม่ผิดครับเพราะปุ๋ยแบ็คแคทเรารักพี่น้องเกษตรกรจริงฮะเหมือนเพลงนี้เลยเพราะพี่รักจริง 1BK Band

งานเพลงจาก1 BK Band นะครับเพราะพี่รักจริงครับ1ผลงานเพลงครับที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันครับสถานีวิทยุอสมทนะ9สถานี10ขึ้นความถี่ทั่วประเทศครับฝากกันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะติดตามกันได้เป็นประจำในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะติดตามรายการของเรากันได้นะครับดีเจช้างกับคุณเกียร์ Black Cat ครับพร้อมด้วยปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1เราคือตัวช่วยตัวจริงสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแค่ท่านนั้นเปิดใจแค่ท่านนั้นเอาไปใช้เท่านั้นเลยครับใช้ต่อเนื่องนะครับ 6-7 ครั้งแล้วไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปุ๋ย Black Cat เราการันตีเรายินดีคืนเงินครับคุณผู้ฟังครับสนใจสั่งซื้อติดต่อกันมานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0634596939ครับ0634596939นะครับสวัสดีพี่รัฐปณิศราโกมินด้วยครับบอกว่าสวัสดีจ้ามาช้าแต่ก็มานะขอบคุณมากครับนะป้าพึ่งบอกว่าเย็นนี้จะไปที่อบต.น้ำตกค่ะนะฮะวันนี้เขาก็มีงานเหมือนกันนะครับที่อบต.น้ำตกของท่านนายกนะฮะเจริญพงษ์วงทองนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นนายกคนเก่งเป็นขวัญใจนะของพ่อแม่พี่น้องนะครับกันเลยทีเดียวแหละนะสำหรับนายกพงษ์นะครับน่ารักมากรวมไปถึงเจ๊แมวนะก็น่ารักเช่นเดียวกันนะครับถ้าดีเจช้างไปนี่จะไม่อดนะฮะทั้งเจ๊แมวทั้งนายกแล้วก็ทีมบริหารนะก็จะดูแลต้อนรับกันเป็นอย่างดีก็ต้องขอบพระคุณกันด้วยนะครับนะแต่เสียดายครับดีเจช้างมีงานกันอยู่วันนี้ที่ชะอวดเราก็เลยไม่ได้ไปเจอกันนะครับที่อบต.น้ำตกนะอ่ะก็ไปเที่ยวกันได้ครับคุณผู้ฟังนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับอย่าลืมนะใครที่ต้องการจะแนะนำถามถึงกันสำหรับเรื่องราวของเพลงนะก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0887523516ครับ0887523516นะครับมีขอเพลงปล่อยใจกับสายลมนะครับจากพี่หมูเคียนซานะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับแนะนำกันมาครับแล้วก็เพลงโนราหลงโรงนะจากพี่เล็กอยู่ที่กาญจนดิษฐ์นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับน่าจะฟังกันอยู่ที่ FM 102.0 MHz นะครับที่สุราษฎร์ธานีด้วยก็ขอบพระคุณด้วยนะครับที่ให้เกียรติแนะนำบทเพลงกันเข้ามาในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับคุณผู้ฟังครับสนใจอย่าลืมนะครับติดต่อสั่งซื้อสอบถามกันมาได้นะหรือว่าต้องการจะเข้าไปดูนะในส่วนของการใช้งานนะครับว่าคนที่เขาใช้จริงๆเนี่ยเขารีวิวยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับที่ Facebook นะที่เพจปุ๋ย Black Catเพจหลักบริษัทครับปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะฮะนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะครับได้เลยนะครับงานเพลงจากพี่หนวดจีรพัฒน์ใช่ไหมครับที่คุณอยากฟังกันมาพี่เล็กน่าจะหมายถึงเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าหลงโรงครับเสียงร้องจากหนวดจีรพัฒน์

0: ลงโรงนะครับงานเพลงจากพี่หนวดจิรพัฒน์ฟังเพลงนี้บางทีก็เศร้าเหมือนกันนะครับตอนนี้คุณเกียร์มาแล้วจ้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีดีเจช้างสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังกันอยู่ที่หน้าปัดวิทยุและก็ทางหน้าไลฟ์สดที่แฟนเพจทุกๆท่านเลยนะคะ
0: ครับต้องถามว่าวันนี้เราสวัสดีกันมาจากประเทศอะไรจ้าตอนนี้
1: วันนี้สวัสดีจากเมืองรักเกนเบิร์ต
0: โ
1: อ้ลึกเกนเบิร์ตลึกเกนเบิร์ตนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็กำลังเดินทางนะคะข้ามไปอีกประเทศหนึ่งไปอิตาลีค่ะ
0: ครับ
1: ก็อยู่ในช่วงระหว่างเดินทางนะคะอากาศตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าองศา
0: ครับโอ้ยหนาวสบาย
1: สบายสบายเลยคือมันประมาณ18 19นะคะไม่ได้หนาวจัดแต่ก็หนาวสำหรับเรานะคะ
0: ครับแต่ตอนที่เราร
1: ู้สึกว่าพอมาอยู่เป็น2อาทิตย์แล้วรู้สึกว่าหนังจะหนาขึ้นแล้ว
0: ชินแล้วชินแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับนะก็อาจจะเป็นบรรยากาศที่ตอนเราโตมาตอนเด็กๆเนาะตอนเกิดมาก็อุณหภูมิก็ประมาณนี้แหละ
1: ประมาณนี้ค่ะใช่ๆ
0: บ้านเกิดเรา
1: เลยคุ้นชินบ้านเกิดเรานะที่นาโปลีก็เป็นประมาณนี้
0: เกิดมาแล้วอากาศก็10องศา
1: ไม่เ
0: ขิน
1: บ้างนี่ยังไงที่พูดออกมาเนี่ย
0: ไม่เป็นไรหรอกคนฟังก็รู้เราพูดเล่นเขาก็คงไม่ถือสาเขาคงไม่ถือสาพี่เกียร
1: ์นะมาที่เมืองนี้เนี่ยพี่ช้างก็จะอยู่ในส่วนของใกล้ๆเน
0: า
1: ะเขาเรียกว่าใกล้ๆมอนตาน่าใกล้ๆใกล้ๆโลซาน
0: โลซานนี่ขนมปัง
1: รู้จักโลซานคุณขนมปังได้ไงที่ที
0: ่
1: ในหล
0: ว
1: งรัชกาลที่9ของเราประทับเมื่อเยาว์วัยไง
0: อ๋อชื่อคุณคล้ายๆขนมปัง
1: ขนมปังโรซานก็มีนะฮะแต่ว่าคนไทยจะรู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยประสูติที่นี่ใช่ไหมแล้วก็มาศึกษามาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
0: ครับ
1: อากาศดีไปทุกซอกทุกมุมสะอาดไปหมดสะอาดไปหมดค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็อันนี้ก็คือมันเข้าใจได้ว่าทั้งกฎระเบียบทั้งกฎหมายทั้งผู้คนที่มีวินัยทุกคนรักษาหน้าบ้านอนาเขตบริเวณของตัวเองแบบ 100% เต็มเลยค่ะพี่ช้างหญ้านี่ไม่มีคำว่าให้มันงอกขึ้นมาแบบยาวๆรกๆไม่มีทุกคนจะมีการตัดแต่งหน้าบ้านของตัวเองบริเวณบ้านของตัวเอง
0: ครับ
1: พี่แกมอยู่ได้เห็นนะเห็นคนไถหญ้าตัดหญ้าข้างบ้านตัวเองเรียบร้อยหมดในพื้นที่ของตัวเองถ้าไม่ได้ปลูกอะไรนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะเห็นความสะอาดความเรียบร้อยความสวยงามแล้วก็ทุกบ้านจะต้องปลูกดอกไม
0: ้
1: แซมกันไปตรงบริเวณหน้าต่างเอ่ยประตูเอ่ยบันไดเอ่ยต้องมีดอกไม้และเป็นดอกไม้ที่สีสดถ้าปลูกสีแดงก็จะไปปลูกสีม่วงสีส้มสีชมพูสีขาวแซมอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้เห็นเด่นชัดมากๆมันเลยทำให้ความสดใสจิตใจมันแจ่มใสด้วยสิ่งแวดล้อมก่อน
0: ครับ
1: สภาพแวดล้อมดีทำให้จิตใจมันแจ่มใสมีความสุขงานการก็จะลื่นไหลประมาณนี้นะพี่มองว่าบรรยากาศที่คนอยู่ค่ะเขาอยู่ด้วยความสดชื่นไม่ได้อยู่ในมลภาวะเป็นพิษ
0: ครับ
1: เสียงไม่ดังไม่วกเวกโวยวายทุกอย่างเงียบสงบมากนะมัน
0: ก็เลย
1: ท่านผู้ฟัง
0: ทำให้คุณภาพชีวิตของเขาก็ดีเนาะถูกไหมล่ะ
1: ใช่
0: คุณภาพสุขภาพจิตอะไรเงี้ย
1: นั่งวิเคราะห์เนาะว่าพอคุณภาพชีวิตดีสมองเราก็แบบดีอะไรเงี้ยทำงานดีมันโล่งมันไม่อึมครึมเหมือนเนาะพี่ว่ามันไม่เคร่งเครียดที่นี่เวลาตอนเที่ยงหยุดพักนี่จะหาซื้อของซื้อไม่ได้พี่ชาย
0: ก็พักด้วยเหรอครับ
1: เพราะอะไรเนาะเพราะเราเดินทางใช่ไหมพอเราถึงเวลาปุ๊บพอไปถึงประมาณสักเที่ยงจะเดินไปซื้อของช้อปปิ้ง
0: เอ้
1: าร้านค้าปิดหมดครับ
0: เพราะเขาพักเที่ยง
1: เปิดอีก
0: ใ
1: ช่พักเที่ยงเปิดอีกทีบ่ายสองแล้วใครจะยืนรอล่ะคะเราไม่ต้องไปต่อ
0: ครับ
1: พอเราเดินทางต่อไปถึงห้าโมงเย็นปิดแล้วค่ะห้างร้านไม่มีห้างเปิดไม่มีร้านค้า
0: เขาไม่24ชั่วโมงเหมือนบ้านเรานะ
1: ไม่ค่ะบ้านเรานี่คุณจะกินจะซื้อจะใช้เวลาไหนก็ได้
0: ครับโอ้แต่แปลกตรงที่เขาพักเที่ยงด้วยอ่ะ
1: พักเที่ยงค่ะพักคือปิดเลย
0: เออ
1: ขนาดเป็นเหมือนแบบเหมือนช็อปเสื้อผ้าที่เรารู้จักเหมือน H&M เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: พักเที่ยงพี่ช้าง
0: อืม
1: สองชั่วโมงคุณค่อยมาใหม่บ่ายสอง
0: ครับอืม
1: เราก็เลยไม่ได้อะไรเลย
0: เออ
1: แบบก็ได้แต่เสพแบบสูตรโอโซนสบายสบายก็เต็มปอดดี
0: แต่คือพอมันเป็นการทำงานของเขาแบบนั้นในรอบวันอ่ะมันเหมือนกับว่าในระหว่างวันอ่ะเขาก็มีเวลาในการที่จะได้พักใช่ไหม
1: ไ
0: เขาเออเขาจะไม่ได้ไม่เครียดอะไรเงี้ยเ
1: ออได้งีบได้กลับไปงีบแล้วก็ทำงานต่อพักบ่าย
0: เออทนายออฟฟิศดีเจช้างนี่เราทำถูกแล้วนะตอนเนี้ย
1: นอนทั้งวัน
0: เออพอถึงเวลาเราก็นอน
1: ถูกนอนทั้งวัน
0: เออเราอาจจะทำมากกว่าที่โน่นไปหน่อยที่โน่นก็แค่สองชั่วโมง
1: คุณก็ไปปลูกดอกไม้เพิ่มหน่อยออฟฟิศหน้าออฟฟิศของคุณเกียร์นินได้แล้วมีดอกไม้แล้ว
0: ครับ
1: ออฟฟิศดีเจช้างก็ปลูกดอกไม้หน่อย
0: จ้ะ
1: จริงๆบ้านเราดอกคุณนายตื่นสาย
0: ครับ
1: เซมกับดอกดาวกระจายเออมันก็จะดูแบบสวยสุขสดชื่นเน
0: า
1: ะ
0: ลองดูใคร
1: ม
0: ี
1: พ
0: ื
1: ้นที่ก็หันมาปลูกดอกไม้แซมนิดนึงเนาะเพื่อความสดชื่นสดใสคนในบ้าน
0: เมื่อก่อนอะแถวบ้านอะเขาจะปลูกกันเยอะนะพี่เกียรติสมัยก่อนอะไอ้พวกคุณนายตื่นสายอะไรเงี้ยเราก็จะครูจะให้เราทำไงครูต้องให้เราหากระป๋องหรือว่าหาภาชนะอะไรมาเจาะเราดินใส่แล้วก็แขวนตรงหน้าบ้านหรือไม่ก็หน้าต่างอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วก็ดูสวยแต่เราก็หายไปหมดเนาะ
0: ใช่ใช่
1: สิ่งเหล่านั้นมันหายไปแล้วจากบ้านเราพอมาดูที่นี่ละโอเคเดินทางมาตลอดเส้นทางถนนหนทางไม่มีกรุงกรังเลย
0: ครับ
1: ขนาดขึ้นบนยอดเขาพี่ช้างคือนี่แหละคือเมืองที่เขาพัฒนาคำว่าเมืองที่พัฒนาบางทีเรางงๆนะว่าเขาไม่ทำอะไรกันเลยเหรอ
0: ครับ
1: งานนี่เหมือนคนไม่ทำงานนะพี่เห็นตามร้านกาแฟตามร้านที่เป็นบาร์เนาะเป็นบาร์เครื่องดื่มก็ดื่มกันทั้งวันเนาะเด
0: ้อ
1: 10โมงเช้านี่เริ่มเปิดวายกันแล้วนะ
0: ครับ
1: เปิดเครื่องดื่มแล้วนะแล้วยาวเลยอันนี้สิ่งเดียวที่เขาเปิดทั้งค่ำคืนเลยคือเครื่องดื่ม
0: ครับ
1: เหมาะมากที่พี่ช้างจะมาอยู่ที่นี่
0: อยู่ที่นั่นเออเนี่ยเราใช้ไม่เราอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าเราก็เอาที่เรายังไม่ได้ทำอย่างเช่นตั้งแต่10โมงแล้วก็เปิดเหมือนกันต่อไปหลังจากนี
1: ้คนไม่ต้องทำคนบ้านเราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเราขาดวินัยค่ะพี่ช้าง
0: เออ
1: ขาดระเบียบขาดวินัยถ้าเราไปซัพพอร์ตเรื่องนั้นคือไม่มีใครได้งูหัวขึ้นมาทำงานและเมาตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วค่ะ
0: แล้วบ้านเรานี่คือเมาแล้วไม่อยู่บ้านครับบ้านเรานี่เมาแล้วขับรถใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็จะมีพ่วงกันไปอีกหลายเรื่องดังนั้นเนี่ยแค่ปรับให้เรามีวินัยมากขึ้นส่วนจะออฟเฟอร์หรือว่าจะเปิดโอกาสอะไรให้มันมากขึ้นเนี่ยต้องค่อยๆดูคนก่อนว่าคนของเราพร้อมที่จะรักกฎและวินัยแล้วหรือยังกฎหมายมันครอบคลุมแล้วเสมอภาคกับทุกคนแล้วหรือยัง
0: ครับแต่คนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนเนี่ยผมว่าการที่เราตื่นเช้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสเดินไปดูความสวยงามของพืชของสวนของเรานะฮะโดยที่ไม่มีโดยไม่มีเคมีด้วยนะแต่ถ้ามีเคมีเนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้
0: นะก็จะได้เหมือนกัน
1: คือถ้าสวนไหนที่ยังใช้เคมีอยู่เราก็ไม่อยากจะเข้าสวนต่อให้มันเขียวชอุ่มพุ่มสวยก็แบบไม่อยากเข้า
0: เ
1: พราะมันเหม็นไงเพราะมันเป็นเคมีเพราะมันอันตรายต่อชีวิตนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกใช้เนี่ยพี่เกียร์ยังคิดว่าเออเนาะในสวนในไร่ปลูกดอกไม้สักกอสองกอมันก็พอได้ชุ่มชื่นหัวใจเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็หันนะปรับเปลี่ยนวิถีของตัวเองจากการใช้เคมีเต็มที่ 100% เต็มเนี่ยค่ะก็ปรับถอยเคมีลงมาหน่อยนะคะเริ่มต้นง่ายๆก็ไม่ไกลจากเรานี่แหละค่ะประชดกับยาราประชดวันค่ะ
0: ครับ
1: ใช้ไปเลย2ตัวนี้ทำให้ชีวิตเราปลอดภัยนะแล้วก็ต้นไม้ก็เขียวชอุ่มด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือแบบไปแซมดอกไม้นิดนึงนะพอเราเห็นไหมเวลาหญ้าเป็นหญ้าดอกไม้อ่ะม
0: ัน
1: ก็สวยนะขึ้นมาสักดอกสองดอกก็ยังดูสดชื่นนะคะ
0: แต่ถ้าปลูกแซมเยอะๆก็เก็บขายได้อีกนะ
1: อันนั้นมันถูกต้องแล้วนะคะก็เหมือนสวนที่เขาคอเนี่ยของพี่เทียนเนี่ยปลูกดอกดาวเรืองคนงานก็ได้เอาดอกดาวเรืองไปขายอย่างน้อยก็พอค่าน้ำค่าไฟเนาะ
0: ครับ
1: มันทำเป็นมูลค่าได้แถมความสวยงามเข้าไปได้อีกนะฮะนี่บรรยากาศสวยมากพี่เกียร์กำลังไต่เขาเมืองลักกระเบิดเนี่ยมันจะอยู่บนยอดเขาแต่อยู่ในหุบเขาอีกทีนึงนะ
0: ครับ
1: ขึ้นมา
0: ระดับขึ้นเขาแล้วก็ลงไป
1: ประมาณเกือบเป็นพันเมตรอะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันอยู่ในหุบเขาอีกทีนึงแล้วตอนนี้เรากำลังขับรถไต่เขาลงมานะระหว่างของทางเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเป็นไร่องุ่นนะเส้นทางเนี่ยจะเป็นไร่องุ่นซึ่งที่นี่เขาจะทำวายกันนะเป็นองุ่นปลูกทำวายขาววายแดงนะคะก็จะบนยอดเขาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไร่องุ่นหมดเลยนะคะพอลงไปตีนเขาหน่อยก็จะเป็นพวกแอปเปิ้ลแบบลูกพีชพวกลูกพรุนนะแล้วก็พวกแอปริคอตลูกส้มๆมาท่านผู้ฟังแอปริคอตบ้านเราได้กินก็คือต้องเป็นแอปริคอตอบแห้งถึงจะได้กินจะไม่ค่อยมีลูกแอปริคอตสดให้ทานสักเท่าไหร่นะมาที่นี่ผลไม้สดน่าทานมากนะแล้วก็พอมาเห็นไร่องุ่นเหลืองๆหน่อยฉันก็อยากจะขายเชื้อราเธออ
0: ืมทำไมล่ะ
1: เขาก็ควรจะได้ใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันของฉันนะเนี่ย
0: ครับ
1: จริงๆมีความรู้สึกแบบเมื่อวานยังโดนเพื่อนแซวเลยว่าเธอเห็นอะไรเขียวๆเป็นต้นไม้เธอก็อยากจะแบบอะไรที่พอดูเป็นเหลืองๆหน่อยเชื้อรากินหน่อยเธอก็อยากจะขายปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวัน
0: อยากช่วยแก้ปัญหาให้
1: ใช่นะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะแต่ว่าถึงแม้ว่าเรามาไม่ไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์เนาะผลิตภัณฑ์เรานะอย่างน้อยก็ทุกพืชนะที่ใช้อยู่ในประเทศไทยก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลองเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดูนะคะทั้งปลอดภัยทั้งคุณภาพดีนะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องยุ่งมือในการที่เอาผลิตภัณฑ์หลายๆตัวมาฉีดพ่นมาเที่ยวจัดหาให้ปวดหัวนะทำงานง่ายแล้วก็สุขภาพปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะทั้งคู่นะ 3,420 บาทนะผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรโดยที่ไม่ต้องบวกไม่ต้องเติมไม่ผสมอะไรอีกแล้วนอกจากน้ำเปล่าเท่านั้น
0: ใช่นะครับสนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat เนี่ยนะคุณผู้ฟังนะ 1,980 บาทนั่นคือ1ชุดนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อ6เราก็แถมให้คุณเป็น1ชุดซื้อ10ชุดเราแถมให้คุณ2ชุดคุณซื้อ1ลังนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย24ชุดคุณประหยัดไป 9,600 บาทครับ24ชุดคุณซื้อไปแค่ 37,920 บาทเท่านั้นเองนะครับ
1: นะคะต้นทุนก็ลดลงค่ะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องยิ่งใช้ต่อเนื่องยิ่งเห็นผลชัดเจนในเรื่องของความสมบูรณ์ต้นอัตราการติดผลผลิตจะง่ายมากแล้วก็ติดง่ายติดดกนะผลผลิตดีนะแนวทางการทำงานของเราคือเน้นย้ำให้ทุกคนได้ผลผลิตแล้วขึ้นเบอร์ AB นะเป็นอันดับแรกเลยคือต้องได้ AB 80% ขั้นต่ำคุณต้องได้แน่นอนทุกชนิดพืชนะไม่เฉพาะทุเรียนนะคะทุกชนิดพืชเดี๋ยวขอบคุณน้องจุรีพรมด้วงก่อนนะข
0: ้
1: าวสารส่งมากับถั่วลิสงนะตอนนี้ที่ร้านแจ้งมาว่าได้รับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เก็บกลับไปจะไปทานดูนะไปหุงทานไปต้มถั่วดูนะถั่วนี้ให้ก็แช่ฟีดไว้ก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหมดนะก
0: ็
1: ให้เขาแช่ไว้ให้ก่อนเพื่อที่จะได้เห็นว่าประสิทธิภาพของปุ๋ยแบล็คแคทเมื่อคุณเอาไปใช้กับพืชทุกชนิดเนี่ยมันทำให้พืชแต่ละชนิดเนี่ยออกมาคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ครับ
1: เราจะต้องไปกินข้าวที่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทว่ามันหอมมันนุ่มมากกว่าเดิมแค่ไหน
0: ถุงบ้านเราหอมไปถึงบ้านเพื่อนอะ
1: นะน้ำลายไหลนี่นะเวลาเรามาที่นี่มันขาดแคลนจริงๆพี่ช้าง
0: ครับ
1: ขาดแคลนเนอะแต่ว่าเราอะมาใช้ชีวิตต่างแดนคนที่เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาก็คุ้นชินกับพื้นถิ่นแล้วเนาะเขาปกติเขาคุ้นชินที่สองข้างทางเขากำลังเก็บองุ่นเลยอยากจะไปเก็บด้วยที่นี่นะถ้าเรามีเวลาว่างพอเรามาอาสาเขาเรียกว่าอะไรนะมาสมัครงานเก็บองุ่นเนี่ยวันชั่วโมงหนึ่งยี่หรือ42ฟรังหรือเท่าไหร่นะคะประมาณ20ฟรังก็ประมาณชั่วโมงละเกือบพันน่ะพี่ช้าง
0: โอ้ชั่วโมงเกือบพัน
1: ใช่เดี๋ยวฉันจะเก็บสัก2วันวันละ8ชั่วโมง8ชั่วโมง2วันก็ได้ 20,000 แล้วนะ
0: แต่ตังค์ห้ามจ่ายนะเพราะจ่ายที่นั่นเดี๋ยวหมด 20,000 น่ะแป๊บเดียวเหมือนกัน
1: ซื้อช็อกโกแลต2แท่ง
0: ทั้งเก็บแล้วก็เอามาจ่ายที่ไทย
1: ไม่ต้องอะไรมากฉี่ไม่ต้องเก็บไว้ไม่ค่อยอยากจะปวดฉี่ทีนึง70บาท
0: โอ้
1: จริงๆปวดฉี่ครั้งหนึ่งเข้าห้องน้ำครั้งหนึ่ง70 บาท
0: ครับ
1: เขาโพดอยากกินข้าวโพดมากเขาโพดต้มเหมือนร้านสะดวกซื้อบ้านเราอะค่ะ3 ท่อนน่ะ1 ฝักอะค่ะ400พี่ชาย
0: โอ
1: ้เออ400แบบน่าทำแล้วเมื่อวานซื้ออะไรนะใบโหระพา
0: ครับ
1: เมื่อวานแวะซื้อที่มินิมาร์ทซื้อใบโหระพามาทำกับข้าวกินเองนะคะ
0: ครับ
1: ใบโหระพาเนี่ย1 กิ่งเลยอะ1 กิ่งสั้นๆ100 บาทพี่จัง
0: อ่ะเวลาหมดก่อนชั่วโมงนี้พี่เกียร์นะเดี๋ยวต้องพักฟังข่าวแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะจ๊ะ
1: ได้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ค่ะ
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ครับฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่จ้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณDHAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า1,400,000 คนนายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือโครงการ DHAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 1,470,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมแล้วกว่า4,000,000พร้อมและมีประชาชนที่เรียนจบบทใดบทหนึ่งแล้วกว่า 720,000 ยูสเซอร์ได้รับประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขอีกกว่า 110,000 ยูสเซอร์ส่วนเกณฑ์ในการคำนวณ Pay per Active User จะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่24.69 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยี AI ผ่านบทเรียนและการใช้งาน AI หลากหลายโมเดลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการใช้งานด้านเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรของประเทศให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดีและรัฐเทียบเคส Data Center สิงคโปร์ดึงนักลงทุนเข้าประเทศชี้ต้องตอบให้ได้ไทยอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจยุคอนาคตนางกันดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบาย Data Center มีการพิจารณาอนุมัติกรอบยุทธศาสตร์และตั้งคณะอนุกรรมการ4ด้านเพื่อวางกรอบออกกฎหมายภายใน1เดือนว่าจากการประชุมบอร์ด Data Center ถือเป็นการป้องกันพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย Data Center มี2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นโกดังเก็บของซึ่งมีมานานแล้วอีกรูปแบบหนึ่งคือ Data Center ขนาดใหญ่ใช้ความร้อนและพลังงานเป็นจำนวนมากเพื่อให้ตอบโจทย์โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในอนาคตส่วนตัวอยากให้มีคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจโดยกำหนดตัวชี้วัดทรัพย์สมบัติและกำลังการประมวลผลของ Data Center ขนาดใหญ่อยากให้มองเป็น Supply Chain มากกว่า Data Center ทำให้มีคำถามตลอดว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจยุคอนาคตประเทศไทยวันนี้ใช้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเป็นเกณฑ์พื้นฐานหนึ่งเดียวในขณะที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นใช้วิธีการต่อรองหากจะมาลงทุนจะต้องได้อะไรบ้างดังนั้นก่อนที่จะลงทุนใน Data Center ต้องถามก่อนว่าเขาลงทุนอย่างอื่นเพื่อให้ Supply Chain แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรจะสอนคนให้เราเก่งขึ้นได้อย่างไรและจะใช้ให้เป็นประโยชน์กับ SME และ Startup โดยเข้าถึงในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันอย่างไรอยากให้มองในเชิงวิสัยทัศน์และอนาคตวันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ประเทศไทยต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยควรอยู่ที่ไหนในเวทีเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องอธิปไตยของข้อมูลที่เราไม่เคยตอบคำถามอินเดียกู้ภัยในอุโมงค์นาวีนศรีวัสตวาทูตอินเดียประจำในปานโพสต์คลิปลงแพลตฟอร์ม X เผยให้เห็นถึงทีมกู้ภัยของอินเดียกำลังปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภายในอุโมงค์ชิมเลในเนปาลเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีผู้คนอย่างน้อย900คนติดอยู่ภายในอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ6แห่งหลังเกิดเหตุฐานน้ำแข็งถล่มบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำตรีสุรีเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้รอดออกชีวิตมาได้2คนจากอุโมงค์สถานีไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรี 3A ตอนบนได้สำเร็จวันนี้หรือ9วันหลังเกิดภัยพิบัติน้ำหลากและดินโคลนถล่มฉับพลันในแถบพรมแดนเนปาลสีจ้างทิเบต
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถม

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
4: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
5: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
3: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Heart New Honda
6: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
7: น้ำเต็มท้องหล่นท้องต้องรี
8: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดถ่ายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
9: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
10: Hilux Travel Greater Together
11: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

0: ี่หมูเคียนซานะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแนะนำไว้นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าปล่อยใจไปกับสายลมนะครับ15:19 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับอยู่ด้วยกันกับ DJ ช้างและคุณเกียร์ Black Cat ด้วยนะครับสวัสดีในชั่วโมงที่2ครับ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ดีเจช้างด้วยนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในอุโมงค์นะคะซึ่งเป็นอุโมงค์ที่อยู่ในภูเขาภูเขาอะไรแล้วนะมองบลังนะภูเขามองบลังเนี่ยเป็นแนวภูเขาที่มันแบ่งเขตกั้นทั้งหมด3ประเทศคือประเทศฝรั่งเศสประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ประเทศอิตาลี
0: ครับ
1: นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังข้ามจากสวิตเซอร์แลนด์นะโดยการลอดอุโมงค์ภูเขามองบลังนี่แหละค่ะเพื่อจะไปออกที่อิตาลีก็ระยะทางก็น่าจะเป็นกิโลอยู่นะภูเขาที่โดนเจาะเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็พอทะลุไปปุ๊บก็จะเป็นเขตแดนของประเทศ

0: เอติตาลีแล้วที่นี่ก็ไปมาหาสู่กันง่ายมากจริงๆก็เหมือนเราอยู่ตรงฝั่งสะเดาข้ามไปมาเลเซียแต่ที่ทางโน้นอ่ะมันจะเป็นเขตแดนที่ต้องผ่านด่านอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่นี่มันไม่มีด่านมันแค่มีสติกเกอร์ที่รถคุณก็ขับผ่านกันได้เลยคือสติกเกอร์ที่ซื้อเนี่ยคือเป็นการซื้อสติกเกอร์เหยียบประเทศคือค่าภาษีที่เหยียบประเทศค่ะแต่เหมือนถ้าเกิดทางอุบลเนี่ยเราต้องผ่านช่องแม็กเพื่อจะเข้าไปทางสปป.ลาวตรงนั้นจะเป็นด่านที่เราต้องผ่านตม.
1: ครับ
0: ที่เราทุกคนต้องลงจากรถคือเพื่อที่จะไปสแตมป์แต่ที่เนี้ยคุณผ่านไปได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: คุณไม่ต้องลงเอาของสแกนหรืออะไรเลยนะฮะก็คืออยู่ในเขตแต่ว่าอย่างสวิตเซอร
1: ์ครับ
0: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เชงเก้นน่ะนะเขาจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นก็คือสกุลเงินที่ใช้ต่างกันไป อย่างอิตาลีเขาก็ใช้ยูโรใช่ไหมคะอิตาลียูโรฝรั่งเศสยูโรอย่างเงี้ยค่ะโมนาโคพวกเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มแต่ว่าพอเป็นสวิตเนี่ยเขาจะใช้ตระกูลฟรังพอเป็นอังกฤษก็จะเป็นเงินปอนด์อย่างนี้ใช่ไหมคะก็มูลค่าจะแตกต่างกันนิดนึงนะเราก็จะเห็นว่ากลุ่มสีเทาบ้านเราเนาะมหาเศรษฐีนะแล้วก็นักธุรกิจสีเทานะฮะหรือว่ากลุ่มมิจฉาชีพเงินเม็ดโตก็จะมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อะไรนะอีกอันอีกเมืองนึงโมนาโคนะเงินจะไปอยู่ตรงนั้นนั่นคือที่มาเนี่ยเป็นแหล่งที่แต่เปิดยากนะพี่ช้างถ้าคุณจะมาเปิดเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นสตาร์ทที่1ล้านฟรังก
1: ์ก็คือเป็นเงินไทย
0: 40กว่าล้านบาทจะเปิดบัญชีทีนึงอันนี้พอเรียนรู้มาจากการที่ต้องกับบัญชีนักศึกษาเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอก
1: ครับครับ
0: เหมือนลูกมาต้องมาเปิดสมุดบัญชีที่เนี้ยเราก็ได้สอบถามเรียนรู้ก็โอเคค่ะได้เรียนรู้เรื่องหลายๆเรื่องดีนะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยเส้นทางที่กำลังเดินทางท่านฟังเกียร์ก็จะแบบเราเดินทางเราจะไม่เห็นหัวสปริงเกอร์ตามสวนเพราะว่าพี่มีโอกาสเดินลงไปในสวนองุ่นอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีหัวสปริงเกอร์ตามสวนตามต้นเหมือนบ้านเรา
1: ครับใช่ไง
0: แต่พี่จะเห็นท่อน้ำของเขาเนี่ยม้วนใหญ่ๆเลยพี่ช้างนั่นเดี๋ยวจะเอาไปลงให้ในแฟนเพจนะคะเพื่อจะให้ดูว่าเอ๊ะเขาระบบน้ำของเขาที่นี่ก็ดูดีนะคะแล้วก็เป็นการสะดวกด้วยคือเขาจะแบ่งเส้นทางในการเดินน้ำของเขาอ่ะเช่นเหมือนเราเดินรถนี่แหละมันจะไปเหมือนรถค่ะพี่ช้างแล้วพอไปถึงตั้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหัวสปริงเกอร์แบบใหญ่ๆยาวๆเฟี้ยงทีนึงได้1ไร่อย่างเงี้ยค่ะมันหมุนทีนึงได้1ไร่แล้วระดับน้ำไปเท่ากันหมดเลยมันก็เป็นเรื่องถ้าพัฒนาเนาะทำได้ก็น่าจะดีมันเริ่มต้นจากการวางผังในไร่ของเรานี่แหละค่ะวางผังวางแผนวางแปลนในไร่นะคนที่จะทำเกษตรทุกคนเนี่ยจำเป็นที่ต้องวางแปลนเหมือนเราทำแปลนสร้างบ้านมันถึงจะสะดวกอย่างไม่ใช่ว่าเอาของมันลงปุ๊บก็เดินน้ำกันทีหลังมาปรับเปลี่ยนอะไรทีหลังเนี่ยมันก็จะทำงานแบบซ้ำซ้อนต้องวางระบบให้เรียบร้อยว่าเราปลูกอะไรควรวางระบบแบบไหนนะคะมันถึงจะลงทุนครั้งเดียวมันอาจจะดูหนักนะแต่มันลงทุนครั้งเดียวเราก็จะได้อะไรที่มันใช้ต่อเนื่องยาวนานแล้วก็สะดวกสบายในการจัดการง่ายขึ้นนะแล้วก็ทำให้ทุนแรงของเราได้เยอะเลยนะสำหรับการทำเกษตรระบบใหม่ๆที่เราจะต้องพัฒนานะแล้วก็ในเรื่องของอาหารที่จะไปเติมเต็มนะเราก็เลือกอาหารที่จะไปใช้นะไม่ต้องทุกทีเราจะเลือกบางครั้งเอาตัวนั้นบางครั้งคือไม่ครบทุกตัวในแต่ละรอบนะเอาตัวนั้นบางช่วงหยอดเอาโบรอนเอาแม็กเอาสังกะสีในแต่ละระยะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพืชมันต้องการทุกอย่างทุกรอบและทุกครั้งในปริมาณที่เพียงพอไม่ได้บอกว่าใช้เฉพาะเรื่องมันก็จะไม่สมบูรณ์ก็จะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราใส่ปุ๋ยเนี่ยNPK เราก็ใส่ของมันทุกรอบเลยนะแต่ทำไมพออายุต้นมากขึ้นเก็บเกี่ยวผลผลิตไปนานขึ้นทำไมมันถดถอยไม่ได้เพราะว่ามันแก่ขึ้นแล้วมันจะให้ผลผลิตน้อยลงนะฮะแต่เพราะอาหารที่เราเติมเต็มมันไม่ได้สม่ำเสมอ

0: อตั้งแต่ระยะแรกไปตลอดจนถึงปัจจุบันมันก็เลยทำให้พืชของเราเนี่ยขาดแคลนมันก็เลยทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยลดน้อยถอยลงและภูมิของต้นก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอายุต้นก็จะน้อยลงด้วยนะคะ
1: ครับนะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราไปพบไปเจอจากต่างแดนครับสำหรับเรื่องราวของด้านการเกษตรนะครับว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทำเกษตรกันแบบไหนบ้างนะก็ลองมาเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกันเผื่อว่าบ้านเราใครอยากจะลองปรับลองเปลี่ยนลองทำตามดูซิว่ามันจะยังไงเนี่ยก็จะได้มาปรับเปลี่ยนกันได้ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เอามาฝากคือไม่พลาดที่จะหาข้อมูลทางการเกษตรเนาะที่มันดูแตกต่างจากบ้านเราเพื่อว่าใครมีกำลังใครมีไอเดียที่จะไปต่อยอดต่อก็สามารถทำได้นะ
1: คะ
0: ส่วนเรื่องของปุ๋ยนะคะเกียร์ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะปุ๋ยน้ำปุ๋ยผงแบล็คแคทนะคะเราสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะเป็นฉีดพ่นทางใบนะทุกคนถามไม่ต้องมาถามว่ากระสอบเท่าไหร่นะคะเป็นขวดนะ1ลิตรนะผสมน้ำใช้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรขึ้นอยู่กับอายุต้นและประเภทของพืชที่คุณปลูกถ้าปลูกพืชผักสวนครัวนะ 2,000 ลิตรยาวๆไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้ผลที่ให้ผลผลิตแล้ว1ลิตรก็ผสมน้ำใช้ได้ 1,000 ลิตรนะมันอยู่ที่ว่าอายุมากก็เติมมันเยอะหน่อยนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะอายุมากก็เติมให้เยอะนิดนึงนี่เสียงกล้องไหมคะท่านผู้ฟังคะ
1: ได้ครับ
0: เพราะว่าเหมือนพอข้ามมาประเทศปุ๊บรู้สึกเสียงสะท้อนเกียร์จังเลยเกียร์ไม่รู้ว่าสัญญาณมันเป็นยังไง
1: ทางนี้ปกติดีมีเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีคุณบิวนะคุณบิวเขาเอาปุ๋ยแบล็คแคทเราเนี่ยนะครับพี่เกียร์ไปใช้กับปาล์มเล็กครับไปใช้กับปาล์มเล็กก็ฉีดพ่นไปประมาณ3รอบแล้วและบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่าทางเขียวสวยมากนะฮะ
0: ค่ะอันนี้แหละมันเป็นจริงๆมันเป็นต้องได้อย่างนี้อยู่แล้วสำหรับคนที่ฉีดพ่นแบคแคท
1: ครับ
0: มันต้องได้แบบถ้าไม่ได้แบบนี้สิมันคือผิดปกติ
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าเป็นแบคแคทยังไงก็รอบที่หนึ่งยังไม่ได้ถึงขั้นเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนักสำหรับปาล์มนะคะ
1: ครับ
0: เราการันตีอยู่ที่7 รอบที่การันตีไม่ว่าจะเป็นทางที่เขียวขึ้นทางแบะลงใบจะกว้างขึ้นใบหนาขึ้นนะคะทลายเริ่มเห็นนกใหม่แทงมารอบต้นรอบคอสำหรับปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะ
1: ค
0: แล้วก็โดยปกติในปาล์มเนี่ยผึ่งต้นปาล์มเวลาเราให้ปุ๋ยทางดินไปนะเราจะมีคำหนึ่งที่พวกพี่น้องภาคเกษตรที่คุยกันอยู่สม่ำเสมอคือให้ปุ๋ยปีนี้ได้กินปีหน้าความหมายคือใส่ไปตอนนี้ผลผลิตจะตอบแทนเรามาในฤดูกาลหน้า
1: ครับ
0: นั่นคือปาล์มก็คือเขาจะใช้เวลาประมาณ18เดือนนะ16ถึง18เดือนถึงจะขึ้นทลายขึ้นมาได้1ทลาย
1: ครับ
0: ตานกใหม่ขึ้นมา1ชุดเนี่ยใช้เวลาอย่างนี้นะ16ถึง18เดือนดังนั้นเนี่ยเวลาเราฉีดพ่นอาหารเข้าไปทางใบเนี่ยมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมพี่ช้างมันอยู่ที่6ถึง7เดือนเท่านั้นคุณก็จะเห็นตานกใหม่เกิดขึ้นรอบคอแล้ว
1: ครับ
0: แล้วรอบการตัดเก็บมันก็จะตัดเก็บได้เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ
1: น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นด้วย
0: น้ำหนักนี่เพิ่มแน่นอนที่สุดนะคะเพิ่มแน่นอนที่สุดคนที่ทำปาล์มคุณเอาไปฉีดพ่นนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนแค่เราปรับเปลี่ยนวิธีการนิดเดียวนะก็คือเอาไปฉีดพ่นเดือนละ1ครั้งคอแค่2เดือนแรกเท่านั้นให้ฉีดเดือนละ2รอบ
1: ครับ15วันคร
0: ั้งหลังจากนั้นเดือนละ1รอบยาวๆนะคะหลังจากที่เราเริ่มตัดสินใจฉีดพ่นแบคแคทไปนับไปเลย6เดือน7เดือนไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินกอดเลย
1: ครับ
0: นะแล้วก็รอบถัดไปที่จะใส่ปุ๋ยทางดินให้ลดปริมาณลงมาเหลือครึ่งเคยใส่10ไร่10กระสอบก็เหลือแค่5กระสอบพ
1: อ
0: แต่ Black Cat เรายังคงฉีดพ่นสม่ำเสมอทุกเดือนเดือนละ1ครั้ง
1: ครับ
0: ขั้นต่ำเดือนละ1ครั้งทำไปได้เลยค่ะ
1: ค
0: นะอย่างน้อยสุดนะสิ่งที่จะไปช่วยคุณก็คือน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นจากเดิมขั้นต่ำเราการันตีที่ 30%
1: ครับ
0: เคยได้100กิโลก็ต้องมา130กิโล
1: แล้วก็ไม่ต้องตัวว่าปาล์มจะขาดคอด้วยถ้าคุณใช้เราอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะแล้วมันทำให้ลูกทลายใหญ่นะ
1: ค
0: ะน้ำมันเขาจะเยอะน้ำหนักเขาเลยเยอะ ผลเม่นจะน้อยนี่คือสิ่งที่จะได้จากการฉีดพ่นลงไปในปาล์มก็ทั้งฝั่ง
1: ครับส่วนปาล์มเล็ก
0: นี่คุณมีปาล์มอยู่คุณไปฉีดนะ
1: ครับส่วนปาล์มเล็กที่เพิ่งปลูกก็แนะนำว่าอยากให้ใช้แต่นี้เลยแล้วก็ใช้แต่ต่อเนื่องด้วยเพราะมันจะทำให้ต้นปาล์มเนี่ยมันโตไว
0: เริ่มปลูกได้เลยกับพี่ช้างค่ะท่านผู้ฟังต้นมันโตไวคอมันจะกว้างคอมันจะใหญ่นะคะคือสิ่งสำคัญสุดนะคนทำปาล์มเราจะไม่ทำคอแคบเราจะไม่ทำคอเล็ก
1: ครับ
0: เราต้องการให้ปาล์มเนี่ยสะโพกมันใหญ่เพื่อให้ได้วางทลายเยอะ
1: ๆครับ
0: บางคนทำปาล์มมามีทลายชั้นเดียวบางคนทำได้3ชั้นบางคนทำได้4ชั้นแล้วดกต่อเนื่องทั้งปี
1: อ
0: ันเนี้ยเขาทำกันแบบไหนเราต้องทำให้มันเข้าระบบจริงๆโดยความเป็นจริงเขาบอกว่าปาล์มมันขาดน้ำได้มันอยู่ในน้ำนานได
1: ้ครับ
0: ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราสามารถให้มันมีน้ำเหมือนพืชชนิดอื่นนะคะคุณวางระบบเนี่ยตอนนี้คุณภากรเนี่ยเขาจะวางระบบน้ำมาเลยสำหรับสวนปาล์มของเขาเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มปริมาณนะใส่ปุ๋ยของเขาที่คือฉีดแป๊กแคทอยู่แล้วทุกเดือน
1: ครับ
0: มีน้ำด้วยคือถ้าคุณมีระบบน้ำคุณไม่ต้องไปฉีดพ่นอะไรคุณก็ปล่อยไปกับระบบน้ำเดือนละครั้งหรือ2ครั้งเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ได้มันไม่ได้ทำให้เราเสียเวลามากกับผลผลิตที่เราได้มากขึ้นจากประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาใช้กันมาต่อเนื่องเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้ำหนักเขาได้เท่าตัวค่ะพี่ช้าง
1: ครับใช่
0: แต่บริษัทเราการันตีที่ 30% ไงคะถ้า 30% คุณไม่ได้เนี่ยเราคืนเงินให้คุณได้เลยสบายๆค่ะ
1: ครับนั่นคือในส่วนของพี่น้องชาวสวนปาล์มน้ำมันนะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็ดีนะก็เอาไปใช้กันนะครับได้เลยเนาะเพราะราคาดีแล้วเราก็จะมีปัญหาก็คือว่าไม่มีปาล์มจะขายไม่มียางจะกรีดน้ำยางไม่ออกอะไรเงี้ยครับ
0: น้ำยางก็ไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะน้ำยางราคาดีๆคุณขาคุณใช้เถอะค่ะ1,980 บาทสำหรับยางพารา10 ไร่ใช้ได้1 ปี
1: คุ้มมาก
0: 1 ปีนะ
1: ครับ
0: คุณฉีดไปเถอะค่ะแล้วยางก็เหมือนที่น้องจุลีพูดแหละเหมือนที่พ่อโสพลเหมือนกันโอ้ยตอนนี้นะยางผมดีมากเปอร์เซ็นต์ดีนะคะขี้ก้อนก็สามารถเก็บได้บ่อยขึ้นถี่ขึ้นกว่าเดิมเม
1: ื่
0: อก่อนเป็น10 วันว่าได้เก็บสักรอบเดี๋ยวนี้อาทิตย์นึงเก็บ2 ครั้งคือมันเต็มถ้วยเร็วไงพี
1: ่
0: เต็มถ้วยเร็วเก็บได้เยอะแล้วก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวด้วยนะคะมันทำให้น้ำยางออกมากกว่าน้ำเลี้ยงอ่ะท่านผู้ฟังทำไมยางพาราถึงเกิดหน้ายางตายนึ่งน้ำยางไม่ออกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเติมอาหารไม่ครบให้เขาทุกตัวพอเราเติมไม่ครบเนี่ยช่วงแรกๆที่มันเติบโตมามันกรีดมามันก็ไหลมันก็ดีเนาะแต่พอใช้ไปยาวๆน้ำยางมันจะค่อนข้างที่จะน้อยน้ำเลี้ยงมันจะออกเยอะพอน้ำเลี้ยงออกมามากๆมากๆเข้าเนี่ยทีหลังหน้ายางมันจะแห้งเพราะแทนที่จะได้ดันน้ำยางออกมันได้แต่น้ำเลี้ยงน้ำยางมันก็ตันอยู่ตรงนั้นหน้ายางมันก็จะแห้งทีนี้การเติมเต็มธาตุอาหารให้เขาเนี่ยมันจะไปช่วยให้หน้ายางมันนิ่มท่อน้ำยางมันขยายน้ำเลี้ยงออกน้อยน้ำยางออกเยอะพอทำงานไปอย่างนี้เรื่อยๆๆๆหน้ายางเราก็ไม่ตายนึ่งจริงๆถ้าเราทำความเข้าใจเรารู้จักเขานะมันง่ายมากนะพี่ช้างในการทำในการจัดการในการที่จะได้ผลผลิตมาเยอะๆมันง่ายมากๆเลยอยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำหรือไม่
1: ใช่
0: นะคะง่ายๆค่ะกระป๋องไอ้เป้สะพายที่ 18-20 ลิตรอ่ะพี่ช้างตอนครั้งแรกสะพายมันดูหนักเนาะ18 ลิตร 20 ลิตรพอเดินไปมันก็จะเบาลงเพราะเราฉีดพ่นไปเรื่อยๆถูกไหม
1: ใช่
0: ยื่นไปสุดแขนเลยค่ะฉีดรอบลำต้นและฉีดลงที่ดินรอบโคนนะคะทำแบบนี้15 วันฉีดครั้งหนึ่ง15 วันฉีดครั้งหนึ่ง4 รอบหลังจากนั้นเดือนละครั้งเลย
1: ครับ
0: ถ้าคุณพอใจใน15 วันคุณก็ฉีด15 วันไปได้ยาวๆเลยค่ะนะคะเราเน้นให้คุณได้น้ำหนักยางเพิ่มขึ้นพอน้ำหนักเพิ่มขึ้นรายได้ในครัวเรือนเราก็เพิ่มขึ้นไม่จำเป็นต้องโค่นยางแล้วไปปลูกอย่างอื่นทดแทนนะถ้าคุณยังคงทำงานอยู่คุณยังได้ผลผลิตแล้วก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นคือวันนี้หลายๆพืชหลายๆอย่างมันราคามันสวิงเนาะพี่ช้างเนาะ
1: ครับ
0: ราคามันไม่นิ่งแล้วก็ราคาตกต่ำลงไปเรื่อยๆด้วยสภาพอะไรก็แล้วแต่ด้วยการเมืองด้วยสารพัดเรื่องนะ มันมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยที่เราพี่น้องภาคเกษตรกร

0: ไม่สามารถไปทำให้ปัจจัยนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้หน้าที่เราอย่างเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้ไม้ของเราให้พืชของเราที่เราปลูกได้คุณภาพที่ดีนะคุณภาพที่ดีมันส่งอะไรบ้างส่งด้วยน้ำหนักส่งด้วยปริมาณส่งด้วยรสชาตินะคะส่งด้วยขนาดพอเราได้สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ราคาของเราเนี่ยในสภาพราคาที่มันตกต่ำแต่เราอ่ะจะได้ในราคาที่ดีในช่วงเวลานั้นนะนะคะ
1: ครับ
0: ได้อย่างมากขึ้นอ่ะอธิบายหน่อยสิพี่จะพูดวนเดี๋ยวคนไม่เข้าใจ คือทำให้ของดีมีคุณภาพขึ้น AB 80% เนี่ยง่ายๆกันได้ประมาณแล้วคุณก็ได้เงินอย่างทำมังคุดเนี่ยออกมาลูกเท่าหัวแม่โป้งกับลูกเท่ากำหมัดเนี่ยคุณอยากได้แบบไหน
1: ราคาก็ไม่เท่ากันอยู่แล้ว
0: หัวแม่โป้งคุณก็ได้ไม่ได้ขายอ
1: ่
0: ะหัวแม่โป้งลูกเท่าแบบสามนิ้วเนี่ยคุณไม่ได้ขายแต่ถ้าลูกกรรมแบบคือ6 ลูก 6 ลูก1กิโลหรือ15ลูก1กิโลคุณคิดว่าแบบไหนจะขายได้ราคามากกว่ากันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยคุณสามารถใช้คู่กันได้เลยนะพืชชนิดไหนบ้างที่ต้องใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันก็กลุ่มทุเรียนมังคุดเงาะลำไยมะเฟืองมะไฟพวกเนี้ยแล้วก็คะน้าพวกพืชผักสวนครัวอะไรที่ต้องไปต่อสู้กับโรคกับต่อสู้กับแมลงคุณใช้ร่วมกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันแต่พืชชนิดไหนที่โรคน้อยแมลงน้อยเราไม่ต้องห่วงใยในเรื่องของหนอนเปรี้ยมแมลงเชื้อราคุณก็ใช้แค่ปุ๋ยแบล็คแคทอย่างเดียวพอ
1: ใช่ได้เลยนะอันนี้ก็ประหยัด
0: ง่ายเลยนะคะ
1: ก็เวลาฉีดพ่นก็ผสมแล้วก็ฉีดพ่นในคราวเดียวกันได้เลยสำหรับในส่วนของพืชที่ต้องใช้คู่กันนะครับทั้งปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันและย้ำว่าไม่ต้องไปเพิ่มตัวอื่นแล้ว
0: ไม่ต้องเลย
1: ไม่ต้องเพิ่มแล้วจ้ะ
0: มีเพียงพอช่วงสะสมอาหารคุณก็ใช้แค่แบล็คแค
1: ท
0: เนี่ยใครทำทุเรียนอยู่กำลังจะทำดอกและได้ไปชุด1ชุด2มาเรียบร้อยแล้วชุด3จะทำดอกแล้วคุณเกียร์นะแบล็คแคทเราถ้าคุณได้มีโอกาสทำมาตั้งแต่ชุดใบที่1มันจะดีมากแต่ถ้าไม่ทันคุณทำอย่างอื่นมาแล้วตั้งใจจะมาเปลี่ยนใช้ในชุดใบที่3แทนการสะสมอาหารชนิดอื่นเราก็บอกว่าใช้ได้ดีเช่นกันนะคุณเอาไปฉีดพ่นได้เลยนะคะฉีดทุก 7-10 วันครั้งช่วงไหนที่คุณรีบเร่งให้มันเร็วให้มันเต็มที่คุณก็ฉีดไป7วันครั้งช่วงไหนที่คุณเอาแบบสบายๆนะคะไปตามหน้างานก็10วันครั้งค่ะ
1: ครับติดต่อมานะครับที่063459 6939นะครับ063459 6939นะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทนะซึ่งก็เป็นเจ้าของบริษัทนะครับทั้งปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับอันนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าที่คุณกำลังฟังคนที่พูดอยู่เนี่ยนะที่เรามีโอกาสได้เจอกันอยู่เนี่ยได้มาเล่าให้คุณได้ฟังเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของปุ๋ยนะครับทั้งแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันด้วยมั่นใจเลยที่เรามาประกาศว่าอ่ะถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลการันตีโดยการคืนเงินอันนี้คือออกจากปากของเจ้าของบริษัทเพราะคุณหายห่วงเลยว่าถ้าไม่เห็นผลเราคืนจริงๆนะครับแล้วก็คืนแน่นอนด้วย
0: ใช่ค่ะนะอันนี้มันมาจากอุดมการณ์มันมาจากการทำงานที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทของเราเนี่ยได้เห็นผลจริงๆแล้วก็ลดความยุ่งยากได้ปลอดภัยในชีวิตของเราด้วยถ้าไม่เห็นผลนะก็อย่างที่น้องช้างบอกเกียร์ยินดีที่จะคืนเงินค่าปุ๋ยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณซื้อกับเกียร์ไป
1: ครับ
0: นะคะเราการันตีที่ 5-7 ครั้งฉีดพ่นแล้วไม่ดีไม่แตกต่างไม่เห็นผลไม่มีอะไรที่จะตอบโจทย์ในการทำสวนของคุณได้เลยเอากระป๋องเปล่ามาคืนเราได้เลยค่ะเราจะคืนเงินคุณเต็มจำนวนค่ะ
1: ครับทักทายคุณนิกนะครับว่าวาสินีด้วยนะครับแนะนำเพลงละหมาดอารมณ์เปิดให้แล้วนะน้องข้าวฟ่างสวัสดีด้วยครับพี่ศรีวิไลพี่วรรณกุลทองนะครับขอเพลงรถไม่แรงแต่งไม่เป็นนะครับกันเข้ามาด้วยครับก็ขอบคุณทุกข้อความที่ยังคงส่งมาทักทายกันด้วยนะครับ
0: ค่ะนี่ก็เดี๋ยวรายงานนิดนึงนะคะพี่ช้างค่ะตอนนี้อยู่ในฝั่งของประเทศอิตาลีแล้วสวยงามไม่แพ้กันกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเดี๋ยวเราค่อยไปดูบรรยากาศในเมืองมิลานกันนะว่าเขาจะมีความวุ่นวายมากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะถ้าเหมือนเราอยู่ทางฝรั่งเศสเราอยู่ทางปารีสเนี่ยเราจะเกิดความวุ่นวาย ยุ่งไปกับผู้คนที่มากมายเนาะเพราะหลายๆคนเนี่ยมายุโรปต้องถึงปารีสถือว่าได้มา

0: ถึงยุโรปแล้วฝรั่งเศสนี่ก็ต้องถึงปารีสวันนี้เราข้ามมาทางอิตาลีเราก็มีโอกาสที่จะไปพักที่เมืองมิลานด้วยนะ
1: อันนี้จะไปพักหรือว่าไปช้อปปิ้งฮะ
0: ไอ้ย
1: ะ
0: พูดต่อไม่ได้เลยอ่ะ
1: คือที่นี่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะมีมหาวิหารใช่ไหมมีปราสาทอะไรเงี้ยแต่คุณเกียร์ไม่น่าจะได้ไปนะครับเพราะว่า
0: เบื่อคนรู้ใจ
1: เพราะเขาบอกที่นี่นี่เป็นศูนย์กลางแฟชั่นไงเพื่อนเราไปแล้วก็ต้องแบบ
0: ใช่เรามาแล้วเราก็ต้องไปเยี่ยมไปชมเขาถูกไหม
1: ใช่ๆ
0: นะคะก็ไปดูค่ะว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเราได้ยินแต่ชื่อดูจากทางนิตยสารอย่างเดียวดูจากทางโซเชียลอย่างเดียววันนี้มีโอกาสก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่พี่เกียร์ได้มาประเทศอิตาลีครั้งแรกเลยนะคะก็คงมีความตื่นเต้นหน่อยๆเราอยากเห็นเนาะเราเรียนมาตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ประถมเนี่ยเนาะพอเอ็นพิซซ่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกสั่งมานะว่าม้าถ้าไปอิตาลีแล้วเดี๋ยวเขาต้องกินพิซซ่าเราห้ามขอซอสมะเขือเทศซอสพริกนะ เขาแจ้งตำรวจจับได้นะเขาไล่คุณออกจากร้านได้เลยนะเหมือนครั้งก่อนเนี่ยพี่เกียร์ไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วลูกสาวพี่อ่ะไม่ชอบกินปลาดิบแต่ชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วเราอ่ะไปนั่งกินโอมากาเซ
1: ่
0: ก
1: ็
0: คือที่เขาทำแบบตามเมนูที่เชฟเป็นคนจัดให้เราไม่มีสิทธิ์สั่งพอไปกินโอมากาเซ่มันก็จะเป็นปลาดิบหมดเลยเราก็บอกเชฟว่าช่วยเบิร์นให้เราสักนิดนึงไม่คือช่วยลนไฟให้เราสักหน่อยได้ไหม
1: เขา
0: ด่าเราเลยพี่ช้างเขาด่าแล้วเขาทำอารมณ์เสียเสร็จเราก็บอกว่ารบกวนนิดนึงนะลูกฉันนี่นะกินปลาดิบยังไม่เป็นเราอยากฝึกแต่ช่วยเบิร์นให้นิดนิดแต่เขาหน้าอารมณ์ไม่ดีใส่เราเลยนะอารมณ์เสียเหมือนแบบรู้สึกว่าไม่เชื่อมือเชฟอะคุณเข้าใจใช่ไห
1: ม
0: ห้ามด่าเพราะนั้นเขาปกครองเขาอร่อยอยู่แล้วเนี่ยเสียรสชาติปลาไปหมดแต่เขาก็ทำให้นะที่โน่นแต่ที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่าเขาไล่ออกจากร้านเลย
1: ใช่เนี่ยเขาบอกเนี่ยเข้าไปดูข้อมูลนะเขาบอกว่ามันถือเป็นข้อห้ามทางวัฒนธรรมที่ร้ายแรงนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เชฟหรือว่าพนักงานเสิร์ฟนี่มองค้อนได้เลยนะเขาบอกว่ามันถือเป็นการดูถูกฝีมือเชฟ
0: จริงจริงค่ะแล้วก็ห้ามถึงกินได้ไม่ได้คุณก็ต้องกิน
1: ครับ
0: เดี๋ยวให้พักฟังเพลงก่อนระหว่างขึ้นโค้งหูอื้อแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ได้ได้มีคุณผู้ฟังขอไว้พอดีนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อจ้า
0: ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: เพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเอาไว้รถไม่แรงแต่งไม่เป็นนะครับงั้นไปจากวงแบบบอกนะครับ

นะครับที่แนะนำกันเอาไว้ครับรถไม่แรงแต่งไม่เป็นนะครับงานเพลงจากวงแบมบอกครับคุณผู้ฟังครับจะได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เจอกันบ่าย 2-4 โมงนะครับอยู่ด้วยกันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1อยู่ด้วยกันกับ DJ ช้างสวัสดีคุณไมยราบสาบเสือด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่เข้ามาทักทายกันนะครับส่วนใครที่ต้องการจะแนะนำถามถึงกันสำหรับเรื่องราวของงานเพลงเพิ่มเติมกันก็สามารถที่จะแนะนำกันมาได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่0887523516ครับ0887523516ครับคุณผู้ฟังครับแนะนำถามถึงกันมาได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะครับในช่วงเวลาของรายการตรงนี้นะสนใจสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat 1ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับกันได้เลยนะครับมาดูเรื่องราวของข่าวกันสักหน่อยหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะมาดูเรื่องราวข่าวกันหน่อยนะมีข่าวต่างประเทศด้วยประธานาธิบดียูเครนระบุโดรนของรัสเซียนะครับพุ่งชนนะครับอาคาร SU นะฮะใจกลางกรุงเคิร์ฟนะครับนี่นะเป็นการมุ่งเป้าโดยตรงสำนักงานของรองผู้อำนวยการ SSU นะครับโดยยูเครนจะทำการตอบโต้อย่างสาสมนะฮะทีมกู้ภัยของออสเตรเลีย15คนครับเดินทางถึงกรุงถึงกรุงการมนดุนะฮะนี่ของเนปาลแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือภารกิจนะค้นหาแล้วก็กู้ภัยครับหลังเกิดภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มฉับพลันครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยนะครับนะแล้วก็มีเรื่องของท่านนายกนะฮะลั่นใครเกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดนหมดนะครับบอกมีหลักฐานนะครับที่ส่งปปช.ได้เลยนะฮะจริงเท็จมีวิธีตรวจสอบนะครับย้อนสื่อถามกระแสข่าวเอี่ยวคนในรัฐบาลไม่รู้จะตอบอย่างไรนะชี้มันต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับนี่นะก็เป็นเรื่องราวนะของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับคุณผู้ฟังจริงๆแล้วก็ต้องย้อนไปหลายๆปีด้วยนะเพราะว่าก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นกันเฉพาะในช่วงนี้ละครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันมาแดงนะฮะเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะเท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังครับนะฮะอ่ะกับช่วงเวลารายการของเรานะครับนะฮะตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามรายการกันมาแนะนำบทเพลงกันมาเดี๋ยวเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับไลฟ์สดหรือเปล่านะเหมือนกับว่าสัญญาณจะหายไปหรือเปล่านะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับผ่านทางไลฟ์สดนะกันอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ทางไลฟ์สด Facebook ครับ DJ ช้างตกมัน

เนี่ยยังคงดูกันอยู่ได้ไหมนะสำหรับท่านที่ติดตามผ่านทางออนไลน์ครับส่วนทางหน้าปัดวิทยุก็ฟังกันอยู่นะที่ FM หลายสถานีเลยของสถานีวิทยุอสมทนะทั่วประเทศนะทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับนะฮะอ่ะตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่ใช่ไหมทางหน้าไลฟ์สดนะครับนะฮะนี่นะคุณมยราบสับเสือก็สวัสดีแล้วก็ทักทายกันมานะใครดูไลฟ์สดกันอยู่ได้อยู่นะก็ช่วยพิมพ์กันมาหน่อยก็แล้วกันนะครับนะว่ายังดูได้อยู่นะตอนนี้นะครับอ่ะขอบคุณกันนะครับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1ด้วยนะครับยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดนะครับมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วยนะครับยาเชื้อรา Black Cat 1นี้เราทำจากสมุนไพรไทยครับแล้วก็สมุนไพรจีนนะครับคุณผู้ฟังเอาไปใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืช นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่เป็นอันตรายไม่เป็นเคมีด้วยนะฮะหมอสีบอกว่ากินทุเรียนบ้านนะฮะโอ้อร่อยเลยครับหมอสีตอนนี้ทานทุเรียนบ้านอยู่เนาะนะครับส่วนดีเจช้างก็ช่วงนี้กินแต่มังคุดทุกวันเลยนะอร่อยดีนะฮะมังคุดนี่บางเมนูนี่บางร้านเขาก็เอาไปทำเป็นมังคุดสมูทตี้นะมังคุดปั่นอะไรเงี้ยครับก็อร่อยดีเนาะนะจนตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันบริโภคกันหน่อยแหละสำหรับเรื่องราวของผลไม้บ้านเรานะเพื่อที่จะเป็นการช่วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะก็กินนะผลไม้บ้านเรานะช่วยเกษตรกรได้ด้วยสำหรับเรื่องราวของมังคุดนะครับแต่นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับอยากได้ราคาที่มันดีกว่านี้นะครับท่านก็ต้องทำผลผลิตของท่านนะครับให้มันมีคุณภาพอยากให้มันสวยให้ใครเห็นแล้วใครก็อยากจะได้ครับคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทำยังไงให้มีคุณภาพเราแนะนำคุณเลยว่าง่ายๆเลยนะครับสำหรับพี่น้องชาวสวนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะเพียงแค่คุณเอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้นะรวมไปถึงยารา Black Cat 1ด้วยนะเอาไปใช้นะครับรับรองครับว่าคุณจะได้ผลผลิตที่ดกนะครับสวยเกรด AB คุณภาพแล้วราคาย่อมดีตามมาแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับคุ้มแน่นอนครับวันนี้ถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลเราการันตีด้วยการคืนเงินนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ป้าพึ่งบอกว่าดูได้ค่ะนะก็ขอบคุณป้าพึ่งด้วยนะตอนนี้ก็เดินทางกันมาถึงช่วงท้ายๆนะครับของรายการกันแล้วล่ะนะครับวันนี้กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับเสาร์อาทิตย์หน้านะคุณเกียร์นะก็จะกลับมาเจอกันในห้องส่งแหละนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเสาร์อาทิตย์หน้าก็น่าจะกลับมาแล้วนะครับก็คงได้มาเจอกับคุณผู้ฟังกันนะครับแฟนๆรายการกันแบบสดๆในห้องส่งได้เห็นหน้ากันด้วยนะฮะแล้วก็นั่งพูดนั่งคุยกันไม่รู้เสื้อได้มาฝากดีเจช้างบ้างนะฮะน่าจะได้น้ำหอมอะไรเงี้ยครับพ่อไปฝรั่งเศสไงก็ต้องมีน้ำหอมมาฝากอะเนาะนะแต่มันขึ้นเครื่องได้ไหมมันโหลดใต้ท้องได้นี่เนาะไม่เป็นไรหรอกนะนะฮะก็ว่ากันไปนะครับจริงๆเราไม่ต้องเอาอะไรมาฝากหรอกนะแค่คุณเกียร์เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้เนี่ยพวกเราก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วสำหรับพวกเรานะครับเนี่ยพูดดีไหมพูดดีใช่ไหมอ่ะนะตอนนี้15นาฬิกากับ53นาทีพี่ศรีวิไลว่าไงจ๊ะสวัสดีจ้าน้องเกียร์สวัสดีค่ะน้องช้างนะคะสวัสดีจ้านะฮะวันนี้ฟังรายการอยู่ที่บ้านเนาะไม่ไปงานที่ไหนนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณฟังที่ได้นำบทเพลงกันมาทางโทรศัพท์ด้วยนะครับที่เบอร์โทร0887523516นะครับแล้วก็0754754เบอร์สถานีอสมทเบอร์อะไรนะอาจจำไม่ได้แล้วนะครับนานๆจะพูดสักทีนึงเนี่ยก็ลืมเลยนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาบอกกันละกันเพราะว่าโทรมาวันนี้ก็ไม่น่าจะทันแล้วนะครับเพราะเวลาจะหมดแล้วนะครับกับช่วงเวลาของรายการวันนี้เสาร์อาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันเจอกัน2ชั่วโมงบ่าย2ถึง4โมงนะกับ2นักจัดรายการนะครับดีเจช้างกับคุณเกียร์และ2ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะครับนี่นะเมื่อกี้คุณเกียร์เล่าให้ฟังนะเรื่องราวของประเทศอิตาลีใช่ไหมครับเรื่องราวของการที่เราไปกินพิซซ่านะฮะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในอิตาลีเนี่ยก็คือการปกติถ้าเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราก็จะกินคู่กับซอสอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ

แต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นการดูถูกฝีมือเชฟถ้าเกิดว่าคุณไปขอซอสหรือว่าไปขอเครื่องปรุงอะไรพวกนี้ครับมันคือข้อห้ามทางวัฒนธรรมนะที่ร้ายแรงกันเลยทีเดียวนะอันนี้อย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยนะครับแม้กระทั่งในประเทศไทยเองนะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาที่ผมกินอะไรอย่างเช่นไปทานก๋วยเตี๋ยวนะผมก็ไม่ปรุงนะเขาทำมายังไงผมก็ถือว่ามันรสชาติมันอร่อยแล้วได้แล้วเวลากินพิซซ่านะปกติก็จะไม่กินกับซอสอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ชอบซอสอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราก็กินอยู่เป็นปกติเพราะฉะนั้นถ้าไปอิตาลีเนี่ยผมก็คงจะไม่โดนด่าแน่นอนเพราะจะไม่มีการขอซอสแน่นะนั่นแหละมันเป็นวัฒนธรรมก็บอกว่าสำหรับชาวอิตาลีนะครับคุณผู้ฟังอาหารนี่ถือว่าเป็นศิลปะนะอาหารก็คือศิลปะเพราะฉะนั้นการขอซอสเพิ่มนั่นแปลว่าคุณกำลังบอกทางอ้อมนะครับว่าพิซซ่าถาดนี้ยังไม่อร่อยพอหรือว่าไม่มีรสชาตินั่นเองนะฮะนี่เชฟอิตาลีใช้เวลาเคี่ยวซอสมะเขือเทศสดคัดสรรวัตถุดิบและอบมาในสัดส่วนที่สมดุลที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเอาซอสขวดรสหวานจัดไปราดทับเนี่ยมันจึงถือเป็นการทำลายความตั้งใจของคนทำครับคุณผู้ฟังนะฮะนี่นะฮะก็ต้องบอกเอาไว้เลยนะเนี่ยนะฮะก็เลยมาเล่าต่อเป็นเคล็ดความรู้กันนะครับในช่วงรายการตรงนี้นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดนะถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มรสชาติอ่ะเพิ่มได้ครับเพิ่มรสชาติเพิ่มได้เพิ่มยังไงล่ะถ้าเป็นร้านอาหารอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีน้ำมันมะกอกครับแช่พริกแห้งนะวางไว้บนโต๊ะเพื่อใช้เพิ่มความเผ็ดและหอมแบบดั้งเดิมอันเนี้ยเพิ่มได้ถ้าเป็นน้ำมันมะกอกแช่พริกแห้งประมาณนี้เท่านั้นเลยนะครับอ๋อ0754192225ครับป้าพึ่งบอกเบอร์โทรขอบคุณครับป้าพึ่งส่งท้ายกันนะครับกับบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้เพิ่งเจอตัวเป็นๆไปสำหรับน้องแอม C2 นะฮะน่ารักมากรวมไปถึงน้องบอล C2 ด้วยนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้เย็นนี้เจอกับดีเจช้างนะครับที่ชะอวดนะฮะที่เขื่อนเกาะร้าวชนประทานไม้เสียบครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่บ่าย 2-4 โมงเหมือนเดิมนะครับสถานีวิทยุแห่งนี้ที่คุณกำลังติดตามรับฟังอยู่สวัสดีครับ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux TravelGreater together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
9: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเลิศศักดิ์แจงลาประชุมกำหนดล่วงหน้ายืนยันไม่มีเกมการเมืองนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2กล่าวชี้แจงกรณีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งปิดการประชุมสภาวันที่3กันยายนระหว่างการพิจารณายติแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุไม่สามารถควบคุมการประชุมคนเดียวได้เนื่องจากรองประธานสภาอีก2คนลาการประชุมและนั่งควบคุมการประชุมมาร่วม3ชั่วโมงแล้วว่าการประชุมสภาเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาตนและนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1มีกำหนดการต้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นกำหนดล่วงหน้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมตนและนางสาวมาริกาทำหน้าที่ควบคุมการประชุมคนละ3ชั่วโมงก่อนถึงคิวนายโสพลที่จะลากยาวตั้งแต่17นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกอย่างวางกำหนดการไว้ล่วงหน้าไม่ทราบว่าวันที่3กันยายนจะมีการแทรกคิววาระการประชุมเรื่องไฟใต้ขึ้นมาหากทราบล่วงหน้าว่าจะพิจารณาเรื่องไฟใต้พร้อมกับรายงานของกกต.ในวันเดียวกันพวกตนจะจัดสรรเวลาให้กลับมาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้เป็นเกณฑ์การเมืองทั้งสิ้นหากว่าไหนรู้ล่วงหน้าการประชุมจะพิจารณาลากยาวตนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วรวบยอดตือคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่ตำรวจบก.ปคม.จับกุมนายสรันหรือยอดอายุ38ปีผู้ต้องหาค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีเจ้าของประโยคฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามโดยรวบตัวได้ที่ซอยวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมของกลางบัญชีโซเชียลมีเดียภาพถ่ายเด็กถือป้ายยืนยันสังกัดยอดตือคิดหลักฐานการสนทนาโอนเงินและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ทำผิดหลังเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์ลับค้าประเวณีจนพบแอดมินบัญชียอดเดอะคิดมีพฤติกรรมเป็นในหน้าจัดหาเด็กออกหาเหยื่อที่เป็นเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีผ่านโซเชียลและตระเวนตีสนิทเด็กในย่านใกล้บ้านพักในชั้นจับกุมนายยอดยอมรับมีรสนิยมชื่นชอบเด็กและเคยส่งตัวเด็กในสังกัดราว50คนให้ลูกค้ามาแล้วนับร้อยรายส่วนเส้นเงินตรวจพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200,000 บาทและมีประวัติเคยถูกจับเมื่อปี 2565 คดีจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็กครั้งนั้นศาลสั่งจำคุก12เดือนให้รอลงอาญา2ปีแต่ไม่เข็ดหลาบหวนกลับมาทำผิดซ้ำในลักษณะที่ร้ายแรงกว่าเดิมรัสเซียโต้กรณียูเครนบอกน่านฟ้าไม่ปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าการที่ยูเครนอ้างว่าน่านฟ้ารัสเซียไม่ปลอดภัยสำหรับการบินพลเรือนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและไม่มีผลทางกฎหมายรัสเซียได้ยื่นประท้วงอย่างเด็ดขาดต่อการกระทำอันเป็นภัยคุกคามและขัดต่อกฎหมายสากลของยูเครนที่ได้สร้างภัยคุกคามโดยตรงต่อการบินพลเรือนรัสเซียกำลังติดต่อประสานงานกับองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เพื่อชี้แจงและยื่นคำร้องฉุกเฉินรัสเซียมุ่งมั่นเพื่อปกป้องความปลอดภัยการบินพลเรือนทั้งนี้หลังวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าน่านฟ้ารัสเซียกำลังกลายเป็นพื้นที่ไร้ความปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงขณะที่ยูเครนตอบโต้การยกระดับการโจมตีของรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัด

0: ช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงก็ใครเข้มข้นก็สูงใช้ก็น้อยดีดี
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์ตัวคือเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารออกพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถ
2: บนโซเชียลแชร์ว่าการอุด EGR ในรถเครื่องยนต์ดีเซลจะให้อัตราเร่งดีและรถวิ่งดีขึ้นได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นนี่จริงไหมครับ
1: วิ่งดีขึ้นจริงครับแต่ควรทำไหมนะอีกเรื่องนึงครับ
2: แล้วทำไมการอุด EGR ถึงทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้ล่ะครับ
1: เป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ดูดอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเปิดให้ EGR วาล์วทำงานเวลาที่การเผาไหม้ผิดปกติหรือเราเร่งคันเร่งแรงๆเนี่ยไอเสียบางส่วนถูกดึงย้อนมาผสมกับไอดีความแรงการตอบสนองก็จะลดลงครับแต่ลดลงไม่ได้เยอะลดลงเล็กน้อยสิ่งที่ลดลงเยอะมากกว่าคือมลพิษที่ออกมาครับ
2: การอุด EGR นี่เขาทำกันยังไงล่ะครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วนะครับตัว EGR valve จะเป็นท่อที่แยกออกมาแล้วก็มีหน้าแป่นมีรูน็อตเพื่อที่จะประกบเจ้า valve ตรงหน้าแป่นนี้เนี่ยตัวผู้ที่จะอุดเนี่ยก็จะตัดเป็นแผ่นเหล็กตัดแผ่นสแตนเลสแผ่นอลูมิเนียมมาอุดปิดแล้วก็ไขน็อตทุกอย่างอยู่ท่าเดิมแต่เอาแผ่นไปปิดไม่ให้ไอเสียสามารถที่จะไหลย้อนกลับผ่าน valve เข้ามาที่ท่อร่วมได้ครับ
2: แล้วการอุด EGR มีข้อดียังไงบ้างครับ
1: การอุดเนี่ยมันมาจากตัวกลุ่มที่ตกแต่งตัวเครื่องยนต์ต้องการไปรีแมปต้องการไปปรับเอาสมรรถนะเต็มที่จากตัวเครื่องอะไรที่มันจะได้กำลังเพิ่มมาเพียงเล็กน้อยเขาก็เอา
2: ข้อดีข้อที่2
1: ข้อที่2เนี่ยพอไอเสียถูกอุดนะครับตัวคราบขม่าที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไอเสียถูกดึงย้อนกลับเข้าไปก็จะลดลงเพราะนั้นก็จะทำให้ภายในชุดอุปกรณ์ที่เป็นท่อทางท่อร่วมเนี่ยสะอาดมากขึ้น
2: แล้วข้อเสียของการอุด EGR ล่ะครับ
1: จริงๆเยอะนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มองถึงเรามองว่ามันสะอาดแต่ความจริงแล้ว EGR valve เป็นกลไกนึงในการควบคุมอุณหภูมิความร้อนจากการเผาไหม้ในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลครับถ้าเกิดเราไปอุดเขามีโอกาสที่เครื่องยนต์จะมีการเผาไหม้แล้วก็เกิดอุณหภูมิที่สูงมากเกิน
2: ข้อเสียข้อที่2
1: เวลาที่มีอุณหภูมิที่สูงเกินตัวไอเสียที่ออกมาตัวก๊าซที่อันตรายกว่านั้นคือไนโตรเจนออกไซด์ครับถ้าเกิดทุกคันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลพากันอุดกลายเป็นว่าทุกคนที่เดินถนนลูกหลานหรือบรรยากาศทั้งประเทศของเราเองก็จะเสียแล้วก็เป็นสารก่อพิษไอเสียที่ออกมาจากตัวรถ
2: และอีกข้อเสียหนึ่งคือ
1: ในตัวรถยุคใหม่ที่เป็นมาตรฐานยูโร5ยูโร6ขึ้นมาการทำงานของตัวชุดกล่อง ECU ECM กับการควบคุมตัวการทำงานของ EGR valve เนี่ยไปมีผลกับตัว DPF ชุดกรองไอเสียต่างๆการที่คุณไปอุดมันก็อาจจะทำให้การทำงานของตัวระบบมีการทำงานที่ผิดปกติ
2: จริงๆแล้วเราจำเป็นต้องอุด EGR มั้ยครับ
1: เป็นคำถามคลาสสิกที่มีการถกเถียงกันมากก็อุดแล้วยังไงก็น่าจะสะอาดและก็ดีกว่าจริงครับไม่เถียงถ้าเกิดคิดว่าจะเอาประโยชน์เฉพาะตัวเราเองเครื่องยนต์เราเองโดยที่ไม่สนใจใครที่อยู่บนถนนอยู่ในอากาศที่เราหายใจสามารถทำได้ครับแต่ถ้าไม่ทำโดยการไม่อุดดีกว่าแน่นอนครับ
2: ถ้าไม่อุด EGR จะทำอะไรเพื่อให้รถวิ่งดีขึ้นได้บ้างครับ
1: ถ้าไม่อุดจริงๆจะมีอยู่2 ส่วนครับที่เราจะต้องดูแล1ก็คือล้างเมื่อถึงรอบทุกแสนกิโลก็เราก็ล้างทำความสะอาดมี2ประเภทครับวิธีในการล้างก็คือน้ำยาที่ฉีดเข้าไปล้างโดยที่ไม่ถอดชิ้นส่วนนะครับติดเครื่องยนต์เร่งแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาด
2: แล้วอีกวิธีนึงที่สามารถทำได้
1: จุดนึงที่ทำหน้าที่เก็บสะสมขม่าวก็คือน้ำมันหล่อลื่นครับตัวน้ำมันเครื่องยุคใหม่เนี่ยถ่ายออกมาเป็นสีเข้มกว่าปกติเพราะว่าเขาไปช่วยเก็บตัวขม่าวคาร์บอนจากการเผาไหม้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราถ่ายน้ำมันเครื่องตรง

0: รอบนะครับแล้วก็ล้างตรวจเช็คตรวจสอบเมื่อวิ่งใช้งานใกล้ๆแสนกิโล
1: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าอุด EGR ทำให้รถวิ่งดีขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
0: ประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับแต่อยากให้แนะนำนะครับถึงตัวข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนข้อดีมีจริงแต่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแค่คนเดียวแต่ข้อเสียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนครับที่หายใจอยู่ร่วมกับคุณครับ
1: การกระทำบางอย่างถึงจะส่งผลดีกับเราแต่อาจส่งผลเสียกับผู้อื่นได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอ้มีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกันนะคะสำหรับใครคะที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆที่จำเจนะคะแล้วก็ไปพบกับเมนูความอร่อยแปลกใหม่ค่ะที่อยากจะคุณนะคะไปตื่นเต้นเร้าใจค่ะวันนี้ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็เป็นการสนับสนุนชาวประมงด้วยนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่เลยค่ะสะใจทุกวันแน่นอนนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกค่ะและที่สำคัญค่ะที่จอดรถก็สะดวกนะคะสำหรับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะก็อยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรค่ะแล้วก็จะไปพบกับความอร่อยนะคะที่ไม่เหมือนใครแปลกใหม่นะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองนะคะแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆนะคะให้เป็นมื้อพิเศษแล้วก็เป็นเมนูแปลกใหม่นะคะแนะนำไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยสอบถามหรือว่าจองโต๊ะได้นะคะที่0966349935ค่ะ0966349935นะคะต้องไปลองกันนะคะแนะนำความอร่อยที่นี่นะคะช่วยสนับสนุนพี่น้องชาวประมงด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมื้ออาหารอร่อยอร่อยที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งต้องไม่พลาดนะคะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: บนโซเชียลมีการแชร์เตือนการหยอดตาผิดวิธีเช่นหยอดตาพร้อมกันหลายชนิดหรือหยอดตาแล้วกระพริบตาทีๆหลายครั้งซึ่งอาจจะทำให้รักษาโรคตาไม่หายได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีจะทำให้โรคตารักษาไม่หายจริงไหมครับ
3: จริงครับการหยอดยาก็มีวิธีและเทคนิคในการหยอดยาอย่างถูกต้องเพื่อให้การใช้ยาในการรักษาโรคตานั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับ
2: อาจารย์อธิบายหลักการหยอดตาอย่างถูกวิธี
3: การจะหยอดยาหยอดตาเนี่ยแนะนำให้ล้างมือถูสบู่ให้เรียบร้อยนะครับพอมือแห้งแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็จะแนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือข้างหนึ่งนะครับดึงเปลือกตาล่างลงนิดนึงแล้วก็เหลือบตาขึ้นไปทางด้านบนเวลาท่านหยอดยาเนี่ยแนะนำให้หยอดตรงบริเวณเนื้อตาด้านในที่มีลักษณะแดงไม่จำเป็นต้องหยอดไปบนกระจกตาดำเพราะว่าจะยิ่งทำให้ตกใจแล้วก็กระพริบตาทำให้บีบน้ำยาหยอดตานั้นออกจากตาแล้วก็หลังจากที่ท่านหยอดยาลงไปแล้วก็สามารถปล่อยมือที่ดึงเปิดตาล่างออกนะครับ
2: เราต้องหยอดตาในปริมาณเท่าไหร่ครับถึงจะเพียงพอต่อการรักษาย
3: าหยอดตา1หยดเนี่ยจะมีปริมาตรประมาณสัก50ไมโครลิตรในเบ้าตาของคนเราเองเนี่ยจะมีปริมาตรในการรับยาอยู่เพียงแค่ประมาณสัก10ถึง15ไมโครลิตรก็แม้ว่าจะมียาบางส่วนไหลออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่ายาจะไม่เข้าตาแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหยอดซ้ำหยดที่2
2: แล้วที่เขาบอกว่าเมื่อหยอดตาแล้วห้ามกระพริบตาหลายๆครั้งนี่จริงไหมครับ
3: หลังจากที่เราหยอดยาไปแล้วเนี่ยยาจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับในการดูดซึมการที่หยอดยาปุ๊บแล้วมีการกระพริบตาบ่อยๆหรือขยี้ตาเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านหยอดยาเข้าดวงตาไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องหยอดซ้ำเข้าไปอีกนะครับ
2: ในกรณีที่ต้องหยอดตาด้วยยามากกว่า1ชนิดควรทำยังไงครับ
3: ถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องหยอดยาตั้งแต่2ชนิดในเวลาเดียวกันแนะนำว่าให้รอหยอดยาชนิดแรกแล้ว5นาทีเพื่อให้ยานั้นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในบริเวณดวงตาให้เรียบร้อยถึงจะเริ่มหยอดยาชนิดที่2
2: นอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่ต้องใช้ทั้งยาหยอดตาและยาป้ายตา
3: ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องป้ายทั้งยาและหยอดยาแนะนำให้หยอดยาที่เป็นชนิดน้ำก่อนให้ผ่านไป5นาทีถึงจะป้ายยาที่เป็นครีมหรือเป็นขี้ผึ้งเพราะว่าถ้าท่านเลือกที่จะป้ายยาก่อนจะทำให้ตัวขี้ผึ้งหรือครีมเนี่ยไปคุม

0: บริเวณผิวกระจกตาทำให้เมื่อท่านหยอดยาชนิดน้ำเข้าไปจะไม่ดูดซึมเข้าไปในบริเวณดวงตา
1: ในกรณีที่หยอดตาแล้วรู้สึกผิดปกติควรทำยังไงครับ
0: ถ้าใช้ยาหยอดตาแล้วมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตานะครับคันแสบแดงร้อนเนี่ยอาจจะแสดงถึงว่าท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องแพ้ยาหยอดตาชนิดนั้นท่านต้องรีบหยุดยาแล้วก็นำตัวอย่างยานั้นเนี่ยไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยว่าอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากโรคของตาลุกลามมากขึ้นหรือจากการแพ้ยาหยอดตาที่ท่านได้รับ
1: อาจารย์มีคำแนะนำเรื่องการใช้ยาหยอดตาและการเก็บรักษายาหยอดตาไว้แบบนี้ครับ
0: คืออันที่หนึ่งคือยาหยอดตานั้นเนี่ยเป็นยาหยอดตาที่รักษาโรคตาที่ท่านมีปัญหาอยู่จริงหรือไม่การหยอดยาของคนอื่นอาจจะเกิดอันตรายกับดวงตาของเราได้ข้อที่สองคือการเก็บรักษายาโดยทั่วไปยาหยอดตาส่วนใหญ่มักจะระบุให้เก็บไว้ในที่เย็น4องศาก็คืออยู่ในตู้เย็นช่องปกตินะครับไม่แนะนำให้เก็บใส่กล่องแล้วก็เอาไว้ที่บริเวณฝาตู้เย็นนะครับเพราะว่าการเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆเนี่ยทำให้อากาศหรืออุณหภูมิสวิงอาจจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะส่วนที่3ก็คือชนิดของยาหยอดตานะปกติแล้วยาหยอดตาชนิดที่เป็นขวดเนี่ยโดยมาตรฐานเราจะถือว่าหลังจากเปิดขวดยาแล้วเนี่ยหลังจาก1เดือนเนี่ยทางแพทย์และเภสัชกรมักจะแนะนำให้ท่านเปลี่ยนหรือทิ้งไปแต่สำหรับกรณีที่ใช้ยาหยอดตาแบบเป็นหลอดที่เปิดใช้แล้วทิ้งไปใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าท่านเปิดมาแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยโดยทั่วไปเพื่อความสะอาดของยาก็แนะนำให้ทิ้งไป
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนว่าหยอดตาผิดวิธีจะทำให้โรคตารักษาไม่หายนี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับการหยอดยาต้องหยอดให้ถูกวิธีเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคตาได้เพราะฉะนั้นแชร์ต่อได้ครับ
1: เข้าใจการใช้ยารักษาความสะอาดหยอดตาอย่างถูกวิธีและเก็บรักษายาอย่างถูกต้องช่วยให้ยาและการรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
0: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
5: ์บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าให้ระวังการขยี้ตาอย่างต่อเนื่องเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้หืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าขยี้ตาบ่อยอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้นี่จริงไหมครับ
6: จริงครับเพราะว่าดวงตาเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความบอบบางมากการที่เราขยี้ตาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับดวงตาได้หลายอย่างตั้งแต่ผิวกระจกตาค่าสายตาผิดปกติบางคนขยี้รุนแรงจนเลนตาเคลื่อนหรือแม้แต่ทำให้จอประสาทตาฉีกขาดได
5: ้การขยี้ตาก่อให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้ยังไงล่ะครับ
6: โดยทั่วไปกระจกตาดำของคนเราเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่5ชั้นนะครับชั้นที่จากข้างนอกเข้ามาเป็นชั้นที่2

0: เนี่ยถือเป็นชั้นที่เป็นส่วนที่สร้างความแข็งแรงของกระจกตาเพราะฉะนั้นการที่เราขยี้ตาจนทําให้เกิดการเสียหายของผิวชั้นที่2ของกระจกตาเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะสายตาเอียงแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นในคนที่มีโครงสร้างหรือมีความเสี่ยงของกระจกตาที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะทําให้เกิดภาวะสายตาเอียงหรือการบิดเบี้ยวของผิวกระจกตาได้อย่างถาวรนะครับ
1: การขยี้ตาที่อาจทําให้เกิดปัญหาสายตาเอียงเกิดได้กับคนทุกช่วงวัยเลยมั้ยครับ
0: อาจจะเกิดได้ทุกอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีการขยี้ตารุนแรงแล้วก็ขยี้บ่อยๆส่วนใหญ่เราก็จะมักพบในกลุ่มที่เป็นเด็กหรือในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ตัวผิวกระจกตาอาจจะยังไม่มีความแข็งแรงเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีความเสี่ยงอยู่เดิมเราเรียกผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่าโรคกระจกตาย้วยหรือเคราโตโคนัสหรือแม้แต่คนที่มีความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์อยู่เดิมเช่นในเด็กกลุ่มที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะกระจกตาไม่แข็งแรงหรือกระจกตาย้วยถ้าเด็กกลุ่มนี้มาขยี้ตาบ่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสายตาเอียงได้ครับ
1: และปัญหาสายตาเอียงมีข้อเสียยังไงครับ
0: แว่นสายตาที่เขาใช้อยู่เนี่ยมักจะเริ่มไม่ชัดค่อนข้างเร็วนะครับบางคนอาจจะแค่ 3-4 เดือนหรือ6เดือนเนี่ยก็มักจะต้องไปเปลี่ยนแว่นตาที่มีค่าสายตาเอียงเยอะขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าตอนหลังจะขยี้ตาน้อยลงแต่ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นภาวะสายตาเอียงเนี่ยก็อาจจะยังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้จนกว่าจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องครับในบางคนที่มีความเสียหายของความแข็งแรงกระจกตารุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดภาวะผิวกระจกตาแตกซึ่งจะทำให้กระจกตาซึ่งเป็นสีใสสีดำที่เราเห็นอยู่เนี่ยเกิดการขุ่นมัวแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็ทำให้ตาบอดมองไม่เห็นได้เลยครับ
1: แล้วสายตาเอียงรักษายังไงครับ
0: แนวทางการรักษาโรคกระจกตาย้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดสายตาเอียงที่เกิดจากการขยี้ตาเนี่ยในอดีตเนี่ยการรักษาเนี่ยจะทำได้โดยการใช้การเปลี่ยนกระจกตาอย่างเดียวโดยรอกระจกตาจากผู้บริจาคในปัจจุบันก็มีในกรณีที่ยังไม่รุนแรงมากก็อาจจะใช้วิธีการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษเพื่อที่จะไปพยุงหรือประคองกระจกตาที่มันเสียหายเพื่อจะรอคิวในการรับการเปลี่ยนกระจกตาในปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้เลเซอร์เข้ามาเพิ่มความแข็งแรงของคอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผิวกระจกตาการรักษาก็ถือว่าได้ผลประมาณสัก 70-80% เพราะฉะนั้นการดูแลหรือการป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะสายตาเอียงหรือตาย้วยหรือกระจกตาเอียงเนี่ยจะสำคัญกว่าการรักษาซึ่งยังถือว่าไม่สามารถรับรองผลหรือได้ประสิทธิภาพสูงอย่างที่เราต้องการครับ
1: อาจารย์มีคำแนะนำในการปฏิบัติหากเกิดอาการเคืองตาและคันตาไว้แบบนี้ครับ
0: ถ้ามีสาเหตุที่พบได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นช่วงนั้นเป็นช่วงที่มี PM 2.5 สูงหรือว่าขนตาหลุดเข้าไปอันนี้ก็อาจจะสามารถใช้น้ำสะอาดล้างดวงตาหรือหยอดน้ำตาเทียมถ้าอาการคันหรือเคืองตานั้นหายไปก็อาจจะยังไม่จําเป็นต้องไปพบจักษุแพทย์ในคนที่ยังไม่ใส่คันตาหรือมีอาการคันตาที่ค่อนข้างรุนแรงหรือมีอาการคันตาที่เป็นเรื้อรังแนะนําว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะไปตรวจหาสาเหตุของอาการคันตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปตรวจว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระจกตาย้วยหรือกระจกตาโก่งหรือภาวะสายตาเอียงจากการขยี้ตาแล้วหรือไม่ด้วยครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าขยี้ตาบ่อยอาจทําให้เกิดปัญหาสายตาเอียงได้นี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับสามารถแชร์ต่อได้จะเป็นประโยชน์ครับ
1: ลดความเสี่ยงเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนเพื่อนแล้วค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์10เคล็ดลับอายุยืนตามศาสตร์แพทย์แผนจีนป้องกันไตและสมองเสื่อมบำรุงร่างกายโดยไม่ต้องพึ่งยาและไม่เสียเงินเช่นการเดินช้าๆคลายเครียดร้องเพลงเพื่อแสดงออกทางอารมณ์และการกลืนน้ำลายเพื่อเสริมการย่อยหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.สอบ

0: ถามกับอาจารย์แพทย์จีนที่คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับที่เขาแชร์สิทธิ์เคล็ดลับอายุยืนไม่พึ่งยาและไม่เสียเงินแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
1: มีทั้งเรื่องที่จริงแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องบางส่วนส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริง
0: สิบเคล็ดลับอายุยืนตามแพทย์แผนจีนที่เขาแชร์กันข้อแรกบำรุงตับให้เดินช้าๆเพื่อคลายเครียดและช่วยให้ลมตับไหลเวียนดีขึ้นจริงไหมครับ
1: การเคลื่อนไหวการเดินช้าๆการเดินเร็วการวิ่งก็จะเป็นการคลายเครียดวิธีหนึ่งในทางการแพทย์แผนจีนตับมีหน้าที่ในการควบคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนไหวของชีการไหลเวียนเลือดรวมถึงด้านอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตับทำงานได้ดีการเคลื่อนที่ของชีเราเนี่ยก็จะเป็นปกติ
0: ถัดมาข้อที่2บำรุงไตให้ยืดส้นเท้าขึ้นลงประมาณ 20-30 ครั้งต่อวันการศึกษาจากญี่ปุ่นพบว่าวิธีนี้ส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดจริงไหมครับ
1: ถือว่าจริงค่ะในทางศาสตร์จีนเนี่ยบริเวณส้นเท้าอะค่ะจะมีร่องอยู่ร่องตรงนั้นเนี่ยจะมีจุดฝังเข็มที่เรียกว่าหยงเฉือนซึ่งเป็นจุดแรกเริ่มของเส้นลมปานไตเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายไม่ว่าจะวิธีไหนมันก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลือดและที่ในเส้นลมปานนั้นด้วย
0: ข้อที่3บำรุงปอดให้ร้องเพลงเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ช่วยบำรุงปอดได้จริงไหมครับ
1: จริงค่ะเวลาที่เราร้องเพลงหรือว่าได้ฝึกลมหายใจก็เหมือนกับเป็นการฝึกพลังของปอดได้ไปอีกทางหนึ่ง
0: ข้อที่4บำรุงกระเพาะอาหารให้เคี้ยวช้าๆเพื่อการย่อยดีจริงไหมครับ
1: ถือว่าจริงเลยค่ะการเคี้ยวช้าๆหรือว่าการเคี้ยวหลายๆครั้งอะค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยย่อยอาหารได้ดี
0: ข้อที่5บำรุงม้ามให้กลืนน้ำลายเพื่อเสริมการย่อยจริงไหมครับ
1: จริงในทฤษฎีการแพทย์แผนจีนน้ำลายเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีการวิจัยที่เด่นชัดว่าสามารถช่วยได้โดยตรงแต่ว่าในน้ำลายเนี่ยมีเอนไซม์ก็ถือว่าเป็นการช่วยย่อยอาหารได้ทางอ้อมค่ะ
0: ข้อที่6บำรุงหัวใจหายใจลึกๆเพื่อผ่อนคลายจริงไหมครับ
1: จริงค่ะการหายใจลึกๆจะช่วยทำให้ชีของปอดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็สามารถกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงที่หัวใจได้ดีมากขึ้น
0: ข้อที่7บำรุงลำไส้ควรดื่มน้ำให้เพียงพอจริงไหมครับ
1: จริงแน่นอนเลยค่ะการดื่มน้ำอะค่ะก็เป็นการช่วยในการกระตุ้นการขับถ่ายที่ดีมากเลย
0: ข้อที่8บำรุงสมองให้อ่านหนังสือเพื่อฝึกสมาธิจริงไหมครับ
1: ถือว่าจริงค่ะการอ่านหนังสือช่วยเรื่องของสมาธิได้ดีแล้วก็บำรุงสมองจะทำให้หัวใจมีความสงบมากขึ้น
0: ข้อที่9บำรุงดวงตาให้มองไกลเพื่อลดอาการล้าตาจริงไหมครับ
1: ข้อนี้จริงแน่นอนเลยค่ะทางการแพทย์แผนจีนจะมองว่าดวงตาเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับตับซึ่งการที่เราใช้สายตาเยอะๆเนี่ยทำให้ใช้พลังงานเลือดบริเวณตับมากขึ้นส่งผลให้เลือดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดการเพ่งเล็งก็จะช่วยชะลอหรือว่าช่วยลดการที่เลือดมีการสูญเสียในการจ้องมองหรือว่าช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดมาหล่อเลี้ยงที่ดวงตาได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: และสุดท้ายข้อที่10บำรุงกระดูกตากแดดยามเช้าเพื่อพลังหยางจริงไหมครับ
1: ข้อนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องจริงอยู่ค่ะตากแดดยามเช้านะคะในทางศาสตร์จีนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับไตอีกเช่นเดียวกันจริงของไตดีก็สามารถสร้างไขกระดูกได้ดีไขกระดูกก็สามารถไปช่วยเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของกระดูกได้
0: และอาจารย์ยังมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมดังนี้ครับ
1: จากข้อมูลหรือว่าการแนะนำต่างๆในการดูแลสุขภาพนะคะจริงๆแล้วก็เป็นทางที่ดีค่ะแต่ทั้งนี้แล้วเนี่ยการที่จะทำตามจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องมองในแต่ละคนด้วยรวมถึงถ้ามีโรคแล้วก็จำเป็นต้องหาคุณหมอหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบค่ะ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์สิทธิ์เคล็ดลับอายุยืนไม่พึ่งยาไม่เสียเงินแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
1: จริงค่ะแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดแพทย์จีนเราจะมองว่าการรักษาโรคตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมต่างๆให้เป็นปกติโดยเฉพาะเรื่องการกินการนอนที่ดีค่ะก็สามารถส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ค่ะ
0: ดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมใส่ใจสุขภาพและอย่าละเลยการตรวจสุขภาพเพื่อการรักษาอย่างตรงจุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทหารอเมริกันเที่ยวกระจุยช็อปกระจายนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าหลังจากทหารเรือกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางมาพักผ่อนยังเมืองพัทยาทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักเป็นอย่างมากกลุ่มทหารจะท่องเที่ยวแบบกระจายตัวไม่ใช่แค่สถานบันเทิงแต่ไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งเมืองพัทยามีห้องพักประมาณ 200,000 ห้องที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมายังพัทยามากกว่า20 ล้านคนโดยเฉพาะเกาะล้าน

0: นักท่องเที่ยวไปเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 10,000 คนทำให้ความสามารถรองรับของกลุ่มฐานบริการได้อย่างสบายถือเป็นโอกาสที่ดีของเมืองพัทยาจะประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลกทั้งนี้อยากให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศเพราะตอนนี้เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าถือโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือโกงราคาเพราะตอนนี้เมืองพัทยาเป็นที่จับตาของชาวเน็ตจึงขอให้ร่วมมือกันต้อนรับนักท่องเที่ยวจากคณะเรือรบ USS อับราฮัมลินคอล์นครั้งนี้ด้วยเพื่อสร้างความประทับใจต่อไป USS อับราฮัมลินคอล์นจัดงานขอบคุณไทยชื่นชมดูแลกำลังพลเยี่ยมหวังกลับมาเยือนพัทยาอีกโดยเมื่อค่ำวานที่ผ่านมามีการจัดงาน Appreciation Party ที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาชลบุรีเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานของไทยที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางภายในงานมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาร่วมงานและแสดงความยินดีท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านความปลอดภัยของไทยที่บูรณาการกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐและหวังขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีด้านนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่เดินทางมายังประเทศไทยกำลังพลได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งโดยเฉพาะจากจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาพร้อมกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงกำลังพลรู้สึกประทับใจกับการต้อนรับในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสนำกำลังพลเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยและเมืองพัทยาอีกเร็วๆนี้ฝากขังมือยิงเพื่อนร่วมหอเหตุกินเหล้าเสียงดังจากเหตุหนุ่มหัวร้อนใช้ปืนจ่อยิงเพื่อนร่วมหอพักเพราะไม่พอใจที่ถูกตักเตือนให้ลดเสียงเพลงในวงเหล้าลงจนผู้บาดเจ็บอาการโคม่าปางตายเท่ากันล่าสุดตำรวจนำตัวฝากขังแล้วโดยผู้ต้องหาเปิดปากขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นทางนี้ตำรวจสภ.เมืองนครปฐมได้นำตัวนายนรินทร์หรืออามผู้ต้องหาที่ใช้ปืนปากกาจ่อยิงศีรษะนายจักรวรรดิจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อช่วง2ทุ่มของคืนที่ผ่านมาที่ห้องแถวในซอยมะขามหมู่ที่7ตำบลห้วยจระเข้อำเภอเมืองนครปฐมก่อนที่ผู้ต้องหาจะเข้ามอบตัวเพราะคาดว่าหนีไปก็ไม่พ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมโดยผู้ต้องหาเปิดใจกับสื่อว่าก่อนเกิดเหตุนายจักรวรรดิผู้บาดเจ็บเดินมาด่าตนเองจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปและไม่นานก็กลับมาพร้อมสิ่งของบางอย่างที่พันเอาไว้แล้วเดินมาชี้มือใส่รุ่นน้องของตนตอนนั้นไม่ทราบว่าในมือของเขาคืออะไรจึงตัดสินใจยิงไปแล้วก็หนีไปบ้านญาติก่อนตัดสินใจกลับมาขอมอบตัวที่สถานีตำรวจส่วนปืนปากกาที่ใช้ก่อเหตุซื้อมาเมื่อ2ปีก่อนราคา500บาทพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับผู้บาดเจ็บและอยากจะขอโทษขณะที่ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงภรรยาและลูกผู้ต้องหาตอบเพียงสั้นๆว่าตอนนี้พูดอะไรไม่ออก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนาน

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: น้ำเต็มท้องร่อนน้องท้องลี
2: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
3: ข้าวพายตะเวอร
0: ์ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมิจฉาชีพมาฝากมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับไม่ได้สั่งสินค้าแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมีพัสดุมาส่งโดยระบุชื่อและที่อยู่ของคุณนะครับโดยเฉพาะประเภทเก็บเงินปลายทางนะครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าห้ามรับและห้ามจ่ายเงินเด็ดขาดให้ปฏิเสธการรับพัสดุกับพนักงานขนส่งทันทีนะครับวิธีรับมือเมื่อเจอกับมิจฉาชีพส่งพัสดุมาให้เนี่ยนะครับข้อแรกก็คือหากยังไม่ได้จ่ายเงินหรือรับของนะครับให้ปฏิเสธทันทีแจ้งพนักงานขนส่งว่าไม่ได้สั่งสินค้านี้และห้ามเซ็นรับนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับควรถ่ายรูปป้ายชื่อหน้ากล่องพัสดุโดยเฉพาะชื่อผู้ส่งเบอร์โทรศัพท์และเลขพัสดุเอาไว้ก่อนที่พนักงานจะนำพัสดุกลับไปนะครับข้อ2ก็คือหากเผลอรับและจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยนะครับให้ติดต่อแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือก็ไปแจ้งที่โรงพักได้เลยนะครับโดยเตรียมหลักฐานเช่นรูปถ่ายกล่องพัสดุและสลิปการโอนเงินใบเสร็จการชำระเงินไปด้วยนะครับแล้วก็ระงับการโอนเงินนะครับหากจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเนี่ยนะครับรีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีปลายทางหรือโทรติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพนะครับเพื่อทำการอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทันทีนะครับข้อ3วิธีสังเกตพัสดุปลอมนะครับอย่างแรกเลยก็คือเช็คความจำตัวเองก่อนนะครับตรวจสอบกับคนในครอบครัวหรือคนในบ้านว่ามีใครเคยสั่งสินค้าชิ้นนี้ไว้หรือไม่นะครับแล้วก็ตรวจสอบใบปะหน้ามิจฉาชีพมักจะใช้ชื่อผู้ส่งและเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ชัดเจนหรือร้านค้าที่ดูไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับฉะนั้นก็จงมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้สั่งของแล้วมีของมาหาคุณเนี่ยนะครับเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับเรื่องดีๆที่นำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยในรูปแบบของของเล่นที่เป็นของเล่นเด็กยุคใหม่เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือสกุตชี่นั่นเองนะครับของเล่นนุ่มนิ่มอย่างสกุตชี่ที่ฮิตในหมู่เด็กๆนะครับมักจะทำมาจากโฟมโพลียูรีเทนนะครับหากเป็นของปลอมหรือไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมักจะตรวจพบการตกค้างของสารเคมีสารระเหยนะครับและสารพิษที่ผิวหนังสัมผัสนะครับเสี่ยงต่อการระคายเคืองผิวและระบบทางเดินหายใจนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีโอกาสที่เด็กจะกัดกินจนอุดตันทางเดินหายใจได้นะครับถือว่าเป็นภัยเงียบที่แฝงมากับสกุตชี่เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของสารเคมีอันตรายนะครับสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับอาจจะมีสารตกค้างเช่นสารฟอร์มาลดีไฮด์นะครับและสารระเหยอื่นๆที่อาจจะส่งผลเสียต่อระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงสารที่มีความเสี่ยงเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเสี่ยงต่อการติดคอนะครับสกุตชี่มักจะทำเลียนแบบขนมและเมกลิ่นหอมหากเด็กเล่นเผลอนำเข้าปากและกัดจนชิ้นส่วนหลุดร่วงนะครับอาจจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจซึ่งก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับเนื้อโฟมมีลักษณะเป็นรูพรุนหากโดนน้ำลายหรือว่าเหงื่อจากการหยิบจับจะกลายเป็นที่สะสมของฝุ่นและแบคทีเรียทำให้เกิดอาการแพ้ตามผิวหนังได้นะครับส่วนวิธีป้องกันและเลือกซื้ออย่างปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นที่ไม่มีฉลากหรือราคาถูกผิดปกตินะครับโดยสามารถตรวจสอบและป้องกันได้นะครับสังเกตเครื่องหมายมอกหลีกเลี่ยงกลิ่นฉุนดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของผู้เล่นเท่านั้นนะครับยังจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับฉะนั้นก็เพื่อตระหนักถึงอันตรายจากของเล่นชิ้นนี้นะครับก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลกันก่อนที่จะซื้อให้ลูกได้ด้วยนะครับเพื่อความห่วงใยกันนะครับในช่วงเวลาของรายการในช่วงนี้ด้วยครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มาในรูปแบบของภัยจากการหลอกให้โอนเงินออนไลน์นะครับก็คือจะเป็นคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพใช้จิตวิทยาความกลัวความโลภหรือความรักมาล่อลวงให้เหยื่อทำธุรกรรมโอนเงินด้วยตนเองนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะครับ5รูปแบบกลโกงยอดฮิตที่มักใช้หลอกให้โอนเงินนะครับก็มีอย่างเช่น1นะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเจ้าหน้าที่มักโทรมาข่มขู่ว่าเราเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายหรือว่าฟอกเงินแล้วหลอกให้โอนเงินทั้งหมดไปให้ตรวจสอบนะครับ2หลอกลวงให้ลงทุนผลตอบแทนสูงชักชวนเทรดทองหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันปลอมช่วงแรกเนี่ยก็จะได้กำไรจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถอนเงินไม่ได้นะครับ3หลอกขายสินค้าออนไลน์โฆษณาสินค้าราคาถูกเกินจริงหรือจัดโปรโมชั่นลดราคาล่อใจเมื่อโอนเงินค่าสินค้าไปแล้วกลับบล็อกหนีนะครับและ4นะครับหลอกทำงานออนไลน์สร้างรายได้ชวนกดไลค์กดแชร์หรือทำภารกิจเสริมโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสำรองเงินโอนเข้ามาก่อนถึงจะถอนเงินคืนได้นะครับและข้อที่5ก็คือหลอกให้รักแล้วชวนให้โอนเงินนะครับสร้างโปรไฟล์ปลอมเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดีเข้ามาตีสนิทจากนั้นก็อ้างว่าเดือดร้อนหรือมีของขวัญติดศุลกากรต้องให้โอนค่าธรรมเนียมช่วยอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือกลโกงที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกเราเรื่องของการโอนเงินนะครับถ้าเรารู้ขั้นตอนแล้วก็รับมือทันเนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะรอดปลอดภัยได้นะครับขั้นตอน3ขั้นตอนรับมือทันทีเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกหลอกให้โอนเงินก็คือ1เลยนะครับรีบแจ้งธนาคารต้นทางทันทีนะครับติดต่อสายด่วนธนาคารที่คุณใช้โอนเงินเพื่อขอออกเลขID นะครับและทำการระงับหรืออายัดบัญชีปลายทางชั่วคราวให้เร็วที่สุด2แจ้งความ

ดำเนินคดีออนไลน์นะครับและ3รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแคปหน้าจอข้อความสนทนาโปรไฟล์มิจฉาชีพเลขบัญชีธนาคารปลายทางและสลิปหลักฐานการโอนเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานห้ามลบเด็ดขาดนะครับนี่ก็คือข่าวเตือนภัยที่นำมาแจ้งคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับช่วงนี้มีเรื่องราวมีโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กๆมาเตือนภัยกันด้วยนะครับนั่นก็คือไข้อีดำอีแดงนะครับซึ่งก็คือเป็นโรคติดต่อแบบติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียนนั่นเองนะครับเกิดจากเชื้อสเตปโตคอคคัสนะครับติดต่อผ่านการไอการจามหรือว่าการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับก็บอกว่าสาเหตุของโรคนี้นะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสกลุ่ม A นะครับการติดต่อก็คือการไอการจามรดกันนะครับสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะผู้ป่วยรวมไปถึงการใช้สิ่งของร่วมกันนะครับ อาการสำคัญก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันเจ็บคอกลืนลำบากต่อมทอนซิลอักเสบนะครับมีผื่นแดงละเอียดคล้ายกระดาษทรายทั่วตัวลิ้นแดงคล้ายผลสตรอเบอรี่นะครับส่วนวิธีป้องกันก็คือต้องล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกันนะครับปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามและรักษาความสะอาดของของเล่นและสิ่งแวดล้อมนะครับจำไว้ว่าโรคนี้นะครับเกิดขึ้นในเด็กเล็กๆเด็กในวัยเรียนนั่นเองนะครับและเมื่อมีอาการควรทำอย่างไรนะครับอย่างแรกก็คือรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษานะครับรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนและหยุดเรียนหรือแยกตัวจากผู้อื่นจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อนั่นเองนะครับก็หากมีไข้สูงเจ็บคอร่วมกับมีผื่นแดงทั่วตัวควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับนี่คืออาการของโรคไข้อีดำอีแดงในเด็กเล็กๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเด็กทุกๆคนที่ไปโรงเรียนนั่นเองนะครับก็นำมาเตือนภัยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับ

เวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: กรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
1: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยในรายละเอียดกันครับว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
0: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
1: ครับ
0: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
1: ครับ
0: แค่นั้น
1: ครับ
0: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
1: ครับ
0: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
1: ้ครับ
0: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
1: ครับ
0: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมากนะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน climate change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยไม่ง่ายและสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น
1: ครับ
0: แล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได
1: ้
0: เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชนประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วงอาลีบาบานะครับไบดูแอนกรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ10,000นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้นถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
1: ่
0: หารายได้ใหม่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไป
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้ เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน70%กว่าที่เป็นฟิกคอร์ส
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบ

ปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20กว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีก

0: ัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
1: ครับ
0: จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้น
1: ครับ
0: เราวางโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
1: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยอ่ะ
0: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รีโพรเซส
1: ครับ
0: นะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
1: พัฒนาระบบราชการ
0: นะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีแต่โปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อก
1: ซ
0: ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริง
1: ๆ
0: การลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอดและที่ทำงานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติแต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายไปเพิ่มตำแหน่งบริหารจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติซะอีก
1: บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างอาจจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
0: ่
1: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่เอ๊ะมันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได
0: ้อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
1: ครับ
0: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ re-process ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วัน
0: นะรวม170กระบวนงานนะครับ
1: 170กระบวนงาน
0: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆอ่ะผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
0: หลงจ้อง170
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงาน work from anywhere นะ
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได
1: ้ครับ
0: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: ครับ
0: เราลดกระบวนงานไปประมาณ101ได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
1: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปถึงใครณวันไหนเวลาไหน
0: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงแต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนการมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
1: คร
0: ับ workflow มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจะทำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
0: นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่อง digital governmentนะครับเป็น Digital Government เสร็จต้องเป็น Open Government
1: ครับ
0: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยี
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อะไรที่มัน tracking ได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำ Digital Government นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำ อย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บป
0: ั๊
1: บ
0: ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึงปุ๊บปั๊บไปคนได้เลย
0: เราอดอปอันแรกคืออย่างที่ผมมีประสบการณ์คือผมอดอปอีเมลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable format
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ open AI นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ agentic AI เพราะ open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน database ของเราเนี่ยมันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีก

0: หนึ่งต่างหาก
1: ซอสที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทางต้องมาอยู่ในวงจำกัด
0: ข้างในของเรา
1: แล้วทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
0: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นก่อนที่จะทํา AI
1: ครับ
0: ต้องเซตดัตเตอร์เบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดัตเตอร์เบสของตัวเอง
1: ครับ
0: ไม่เชื่อมกัน
1: ครับ
0: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพทำเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให้
1: ครับ
0: อันนั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่ม
1: เชื่อมโยง
0: ก็คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได้
1: ครับ
0: เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มัน read ได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
0: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่อง digital government เรื่อง open government เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
1: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นๆหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนนึงคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
0: คือต้องเรียนก่อนนะครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
1: คือ
0: เราพูด one size fits all พูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน คุณครูมีเวลาสอนชัดเจน คุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวรใช่ไหมครับคุณตำรวจมีเว
1: ร
0: แล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันซ้ายพิษออก
1: แปดโมงครึ่งสี่โมงเย็นเหมือนกัน
0: คือจ้างเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็คิดจากแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันไหมมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้งหกเจ็ดปีได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
1: สตาร์ทเท่ากัน
0: ครับการเท่ากันอ
1: าจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
0: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละมันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลายนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได้ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
1: น
0: ะว
1: ัน
0: ที
1: ่
0: ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้ครับ
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
1: ครับ
0: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันที่2คือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะ
1: ครับ
0: ทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะมันไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะย่อยลง
1: ครับ
0: ตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิม อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระลงทอง
1: ครับ
0: นะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
0: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
1: ครับโรงเรียนกระจาย
0: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่นี้เด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงน้ำตีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องโปรเลทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกันครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหม
1: ครับ
0: ไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็
1: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือ
1: ครับ

0: เป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
1: ใช่เขียนแค่ตัวเลขกระดานมาเรียบร้อยเลยเราใช้ช็อค
0: คลาสสิกฮะ
1: คร
0: ับชอบชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: ว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: ผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวประสิทธิภาพลดลงทำไงไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
1: ต่อตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่อนเสร็จแล้วคุณลดลงลดลงลดลง
1: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
1: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆคำถามคือในสัดส่วนหรือว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวกรเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานด้านเทคโนโลยีแต่กรอบตาพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมาก
0: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพ.ร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะ
1: ครับ
0: ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
0: ล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีนในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
1: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
0: ้รู้พร้อม
1: เ
0: ราต้องมี
1: ทักษะ
0: ทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
1: ้
0: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี
1: ้ครับ
0: ผมจะบอกตรงว่าอัปเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
1: อยู่ช่วง
0: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับน
1: ัก
0: บัญชีกราฟิกดีไซเนอร
1: ์ครับ
0: โปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์กอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป
1: ์
0: เราเขียนพร้อมให้เจน AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: คนตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
0: ถูก
1: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
0: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
1: ครับ
0: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่มที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็นแต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
1: ่
0: นึกออกไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุดห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดและใช้ห้องสมุดแต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
1: ้
0: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมาไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้เข้าห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูลหลาย
0: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราจะต้องมาเริ่มคิดละเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรักหนังสือไม่ใช่ไม่ใช่
1: ครับ
0: เนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
1: เนี่ยผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างหนึ่งก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถได้วันซอฟต์สวิต
0: ช์ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมันมันจะทำงานแบบ1ต่อ1
1: ครับ
0: กรมนึงกองนึงทำงานอย่างละ1ฟังก์ชันแต่จริงๆมันต้องทำงานครอสฟังก์ชันระหว่างทุกหน่วยทุกกรมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็น1องค์คาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กรมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็น1เท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
1: ฉันต้องไปที่นี
0: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้น
1: สำเนานี้ก็บัตรของราชการนะ
0: บัตร
1: ทะเบียนราชก็อยู่ในฐานข้อมูลราชการ
0: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที
1: ่
0: บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
1: ไม่มีครับ
0: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
1: ่ก็บัตร
0: เท่าไหร่ตังค์อยู่นะแล้วถามให้เพิ่มภาระประชาชนไหมก็ใน

0: เมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้ว
1: ครับ
0: นะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบ
1: ครับ
0: อีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับไหนและหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ fast track ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra charge ขึ้นมา
1: เหมือนไปทำพาสปอร์ต
0: ให้ทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ถ้ามันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: ค
0: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: เนี่ยอ่ะทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงเรกูเลทอรี่กิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ําซ้อนไม่จําเป็นแล้วจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจําเป็นระเบียบที่มีความจําเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทําให้การทํางานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินได้ไงฮะ
0: อยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคําพูดอยู่คํานึงที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพ.ร.บ.กฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคนนะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้ครับกฎหมายระดับพ.ร.บ.เลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นเขาเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมาก
1: แต่บอกว่า
0: หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกทีนี้ก็จะไปกำหนดกันนัวเนียไปหมดกันไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับแต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่องที่ต่างมา2เรื่องคูณ2ก็ไป 7,600 คูณ2ก็
1: 14,500
0: ไปแล้ว
1: นะคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เขาเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงนะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเพียว
1: ๆ
0: เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
0: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
1: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้ากลอ.จะเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่า
1: แล้วฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
1: แก้ตัวนั้นกระทบตรงนี้
0: ใช่
1: แล้วสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำมาถูกทางและประสบความสำเร็จครับ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนการเท่าไหร
1: ่
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่บ้างครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐมาถูกทางหรือไม่อย่างไรนะแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: ก็เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินทีไรก
1: ็ครับ
0: ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: เลิกพูดกับว่ากิโยติน
0: เลิกพูดกับว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละ
1: ครับ
0: คืออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะ
1: ครับ
0: เพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัด

0: ภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
1: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
1: ตามแท่ง
0: ตามแท่ง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50แล
1: ้
0: วแต่ทุกวันนี้ยัง
1: ยังเป็น4
0: ลงขายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลย
1: ครับ
0: ตลกมาก
1: ฮะแล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง4อยู่เลย
1: คร
0: ับทั้งๆที่มันคนละเรื่องกันละแบบเดียวกันล้างไม่ออก
1: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์นิพพานนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 01-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาพร้อมกับฝนเลยนะคะสายฝนมาแล้วนะอาจารย์จะเข้ารายการฝนตกเลย 6:31 น. 18:31 น. 18:06 น. นะคะวันนี้เราเจอกันช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีรายการพิเศษคุยกับครม.อนุทินนะคะช่วงนี้ก็น่าจะมีเป็นบางเสาที่จะได้ฟังวันนี้ประเดิมตอนแรกกับคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการนะคะแล้วก็จะมีรัฐมนตรีอีกหลายท่านที่จะมาคุยกับหมายถึงว่าคุยกับตัวจริงส่งตรงจากรัฐบาลถึงประชาชนประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเป็นรายการที่เจอกันช่วงเย็นจริงๆทางทีวีออกไปตอนเช้านะคะแต่ของเราเนี่ยอยากจะให้ในต่างจังหวัดได้รับฟังอย่างทั่วถึงด้วยนะคะก็เอามาออนแอร์ตอน

0: 6 โมงถึง6 โมงครึ่งนะคะวันเสาร์ค่ะค่ะ
1: ถึงหรือยังถึงเวลาหรือยัง
0: ค่ะถึงเวลาแล้วค่ะปรับระบบราชการถึงเวลาตั้งนานแล้วค่ะอาจารย์
1: ก็แส
0: เ
1: ด
0: นี่
1: ง
0: ย
1: ว
0: เ
1: ่
0: ข
1: า
0: าก็จะเดินหน้าแล้วไงคะเมื่อกี้
1: เลยเวลามานานแล้ว
0: ต้
1: น
0: อง
1: ะครับ
0: ต้องปรับให้เขาเข้ากับยุค AI ด้วยนะอาจารย์
1: ก็ต้องเรียนท่านนายกนะครับมันเล
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: เวลามานานแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ก็พู
0: ไม
1: ด
0: ่เ
1: ก
0: ป็
1: ันน
0: ไรถึงเวลาสตาร์ทใหม่ได้เลยถึงเวลาแล้วนะตอนนี้อาจารย์ระบบราชการของไทยอาจารย์ถ้าพูดถึงระบบราชการถ้าเทียบกับประเทศไทยกับในอาเซียนนะคะระบบมีความคล้ายคลึงกันมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ก็ข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่ทีนี้ลักษณะก็คือว่าถ้าเป็นระบบข้าราชการเนี่ยจะมีอายุที่ยาวนานกว่าคุณอ้อมเพราะว่าคำว่าข้าราชการหมายความว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คำว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ก็จะทำหน้าที่ตอบสนองนะครับตามพระราชดำรัสหรือว่าพระราชโองการของพระมหากษัตริย์เราถึงเรียกพระมหากษัตริย์ในอดีตว่าพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะว่าทั้งแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างก็คือของอยู่ภายใต้พระองค์ทั้งสิ้นแต่ทีนี้พอเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2475ก็วันที่24มิถุนานะครับก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงอยู่แต่ว่าเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่เหนือการเมืองและความขัดแย้งทั้งปวงนะครับแต่พระมหากษัตริย์ก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดของชาติก็คือรัฐธรรมนูญคุณอ้อมก็พอเราเป็นอย่างนี้นะครับระบบราชการเนี่ยจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชดำรัสและพระราชโองการของพระมหากษัตริย์อีกต่อไปนะครับเพราะจะอยู่ในกลไกทางการเมืองที่เราเรียกว่าระบอบรัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็เลยเรียกระบอบอันนี้ว่าประชาธิปไตยมันมาจากคำว่าประชาชนบวกคำว่าอธิปไตยที่แปลว่าอำนาจสูงสุดนั่นแหละนะครับก็พอมันเปลี่ยนผ่านตรงนี้แต่ระบบราชการเนี่ยก็ยังคงอยู่เช่นเดิมคุณอ้อมก็มันก็สุดแล้วแต่นะครับก็คือว่าการตอบสนองนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของราชการก็ต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่พระราชโองการหรือพระราชดำริหรือพระราชดำรัสอีกต่อไปเพราะนั้นจะก้าวหน้าหรือถอยหลังนะครับก็อยู่ที่ระบบทางการเมืองเป็นสำคัญนะก็แล้วคุณอ้อมคิดว่าพัฒนามาได้ขนาดไหนแล้วนะ
0: จริงๆถ้าพูดถึงปฏิรูประบบราชการเนี่ยมันก็ดูฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วอาจารย์มันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เหมือนท่านรัฐมนตรีเมื่อกี้ก็พูดเหมือนกันท่านรองนายกอะค่ะก็บอกเหมือนกันถ้าใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการเนี่ยนะมันก็จะดูกลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จค่ะอาจารย์
1: เราใช้เราคือมันทุกยุคทุกสมัยนะฮะก็คือไม่ว่ารัฐบาลไหนมาก็จะพูดถึงเรื่องปฏิรูปเป็นวาระสำคัญอยู่แล้วแต่ยังไม่
0: คำนี้มันอาถรรพ์หรือเปล่าอาจารย์ปฏิรูปเนี่ย
1: ปฏิรูปมันก็คือการทำให้ดีขึ้นคุณอ้อมนะครับการปฏิวัติหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
0: ค่ะ
1: อย่างหน้ามือเป็นหลังมือนะครับต้องใช้คำให้ถูกคำว่ารีฟอร์มก็คือมันมีฟอร์มอยู่แล้วมันมีรูปแบบของมันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เลยใช้คำเอาตัวรีเข้าไปนำหน้าคำว่าฟอร์
0: ม
1: ก็เลยอ่านว่ารีฟอร์มก็คือว่าทำให้ไอ้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยดีขึ้น
0: ค่ะ
1: เขาถึงเรียกว่ารีฟอร์มนะฮะส่วนปฏิวัติเนี่ยก็คือหน้ามือเป็นหลังมือครับก็คือเรโวลูชันยกตัวอย่างเช่นสหภาพโซเวียตนะฮะซึ่งเดิมทีเดียวรัสเซียก็คือราชอาณาจักรก็คืออาณาจักรของพระราชาแต่พอเปลี่ยนการปกครองก็คือปฏิวัติปี1917นะครับโดยพรรคของ

0: นิสต์รัสเซียหรือว่าพรรคบอลเชวิกนะฮะภายใต้การนำของเลนินอันนั้นแหละก็คือว่าล้มล้างสถาบันกษัตริย์แล้วก็สถาปนาอำนาจใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งก็คืออำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์อันนั้นแหละที่เขาเรียกว่าปฏิวัติแล้วอยากได้คำไหนล่ะ
1: อ๋อปฏิรูปดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์นะครับในประเทศไทยมีปฏิวัติเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็เป็นปฏิวัติที่ประนีประนอมนะครับก็เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเสาหลักนะฮะเป็นองค์พระประมุขของราชอาณาจักรประเทศไทยเราเนี่ยยังเป็นราชอาณาจักรนะครับยังเป็น Kingdom of Thailand นะครับชื่ออย่างเป็นทางการท
1: ี
0: นี้ระบบทางการเมืองเราก็จะใช้คำว่าประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
1: อันนี้พูดในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ทุกคนก็จะต้องเข้าไปใช้บริการของระบบราชการอยู่แล้วนะอาจารย์ก็อยากจะเห็นความยืดหยุ่นเนาะความรวดเร็วซึ่งพักหลังๆเนี่ยเราวัดได้จากสำนักงานเขตหรือว่าโรงพยาบาลก็ดีขึ้นนะคะอาจารย์ดีขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบต่างๆมันก็ต้องเป็นตามระบบราชการเข้าใจเนาะแต่มันจะต้องทำให้กระชับรวดเร็วขึ้นเข้ากับยุคเข้ากับสมัยทุกอย่างมีออนไลน์ทั้งหมดแล้วนะคะก็จะต้องเชื่อมระบบกันให้ได้ทั้งประเทศเวลาประชาชนก็ไปใช้บริการเราในฐานะประชาชนก็อยากจะได้บริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วค่ะแล้วก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็ไม่อยากให้มีในระบบราชการไทยค่ะ
0: ก็มันก็ต้องอยู่ที่ผู้มีอำนาจที่เหนือกว่าอยู่ดีแหละคุณอ๋อ
1: ค่ะ
0: ผู้สั่งการระบบราชการก็คือรัฐบาล
1: ค่ะ
0: นะครับก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ประชาชนเลือกคนแบบไหนเข้าไปก็จะได้แบบนั้นนะฮะก็นั่นแหละครับมันเขาถึงบอกว่าประชาธิปไตยคุณอ้อมอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่ว่ามันก็มีวาระนะครับมีวาระก็คือว่าเราเลือกตั้งโดยวาระก็คือ4ปีครั้งนะแต่ถ้าเลือกมาแล้วเขาทะเลาะกันเขาก็ยุบสภาเราก็ได้ใช้อำนาจเราใหม่เร็วขึ้นเนี่ยอันนี้ก็พูดกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี
1: ่
0: ยเพราะเราการเมืองไทยเนี่ยมันมีหลายฝ่ายนะสมัยก่อนมันมีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านคุณเนา
1: ะ
0: ค่ะนะตอนนี้มีฝ่ายค้ำ
1: ฝ่ายอะไรนะอาจารย์ฝ่ายค้ำ
0: ฝ่ายค้ำนะฝ่ายค้ำฝ่ายแค้นและฝ่ายคอยลองไล่ดูสินะฮะฝ่ายค้านฝ่ายค้ำฝ่ายแค้นและฝ่ายคอย
1: ค
0: ่ะนะและสภาก็อันนี้เขาไม่เรียกว่าปฏิรูปนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าแบ่งชิ้นเนื้อไม่ลงตัวก็เลยทะเลาะกันเนี่ยก็ยกกันแล้วเนี่ยเอาสีแดงไปบวกสีเขียวสีฟ้าได้ไหมไม่ได้พูดถึงประชาชนเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็ผมถึงพูดบ่อย
1: ๆ
0: ที่แบบไหนก็ได้แบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าไม่กล้าเปลี่ยนก็ได้เหมือนเดิมนี่แหละ
1: ค่ะเอาทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณสุภชัยนะคะสวัสดีคุณเปรมสีตาสวัสดีพี่ประภาสวัสดีพี่ชัยยันสวัสดีพี่เสือนอนไม่หลับพี่อมรินะคะสานิแล้วก็อีกหลายๆท่านที่รับฟังรายการอยู่นะคะสวัสดีผ่าน41สถานีเครือข่ายอสมททั่วประเทศฟังจากจังหวัดต่างๆด้วยนะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงเนี่ยอาจารย์6:45เป็นต้นไปจนถึงสักประมาณ20:30เลยดีไหมคะหรืออาจารย์จะต่อซีรีส์1 ชั่วโมง
0: ก็ทุ่มเที่ยงก็ได้ครับไม่เป็นไร
1: เอาเป็นข่าวเนาะค่ะเพราะก็มีความเคลื่อนไหวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกัมพูชานะคะทางเวียดนามทางพม่าด้วยนะคะอาจารย์ประเด็นแรกเลยค่ะเรื่องของกองกำลังของพม่ากับสหรัฐเอ้ยไม่ใช่ค่ะกัมพูชากับสหรัฐค่ะตอนนี้เนี่ยกัมพูชาและสหรัฐยืนยันแผนที่จะกลับมาฝึกซ้อมทางทหารร่วมภายใต้รหัสอังกอร์เซนทินีลนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2570นะคะหลังจากพับโครงการนี้เกือบ10ปีนะคะเขาเตรียมกลับมาฝึกซ้อมกันใหม่เพื่อเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศหลังจากระงับโครงการไปเกือบ10ปี

0: ทางกองทัพบกกัมพูชาบอกว่าการฝึกซ้อมนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกันและการตอบสนองต่อภัยพิบัติที่สะท้อนถึงแรงผลักดันใหม่ในความร่วมมือทางทหารระหว่างกัมพูชาและสหรัฐค่ะและความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าระหว่าง31สิงหาคมถึง4กันยายนนะทางกองทัพบกกัมพูชาเนี่ยร่วมกับศูนย์ระดับชาติเพื่อกองกำลังรักษาสันติภาพเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็เศษซากสิ่งระเบิดที่ตกค้างจากสงครามของกัมพูชากองทัพบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกและกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิได้จัดการประชุมวางแผนเบื้องต้นสำหรับการฝึกซ้อมร่วมอังกอร์เซนทินเนลประจำปี2570ด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องใช้แบบนี้นะครับก็คือจริงๆอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแรกที่เข้าไปมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาตั้งแต่ได้เอกราชจากฝรั่งเศสปี1953นะครับอเมริกาก็มีอำนาจมาเรื่อยๆนะครับก็คือสร้างกองทัพให้พัฒนาเศรษฐกิจให้สร้างสนามกีฬาพัฒนาโรงพยาบาลสร้างถนนหนทางสร้างอนุสาวรีย์อะไรพวกนี้มาเกิดขึ้นในยุคของเจ้าสีหนุก15ปีเต็มนะครับที่อเมริกาอุปถัมภ์คำชูแต่ว่าเจ้าสีหนุกก็เล่นการเมืองซึ่งฮุนเซนก็กำลังทำแบบนั้นเล่นการเมืองระหว่างประเทศนะครับก็คือว่าไม่จริงใจกับใครนะฮะตีสีหน้าเข้ากับทุกคนได้เพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไปก็ทำในลักษณะแบบนั้นมันก็เลยทำให้อเมริกาไม่ไว้วางใจเจ้าสีหนุกก็เลยเป็นที่มาของการสนับสนุนให้นายพลลอนนอนที่อเมริกาปั้นขึ้นมานั่นแหละทำการอันนี้เขาเรียกว่าปฏิวัตินะครับก็คือยึดอำนาจเจ้าสีหนุกก็โค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์
1: แล้วก็กลายเป็นระบบที่เรียกว่ารีพับลิกนะครับก็คือที่เราแปลว่าสาธารณรัฐนั่นแหละนะครับถ้าเราเห็นคำว่ารีพับลิกเมื่อไหร่ในศัพท์ทางการเมืองนะครับหมายถึงว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่เคยมีระบอบเก่าแล้วก็มีระบอบใหม่ขึ้นมาแทนที่นะฮะก็มันก็เลยกลายเป็นอเมริกาก็มีอำนาจต่อนะครับจนกระทั่งเขมรแดงมายึดอำนาจต่อจากลอนดอนนะฮะอเมริกาก็อำนาจก็หายไปจีนเข้ามาแทนเห็นไหมครับจีนเข้ามาแทนก็เขมรด้วยกันเนี่ยนะครับดึงคนนั้นเข้ามาดึงมหาอำนาจดึงคนนี้มาชนกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในอำนาจเท่านั้นแหละอยู่มาวันหนึ่งเฮงสมดินเจียซิมและฮุนเซนก็ไปดึงอำนาจของเวียดนามซึ่งเวียดนามก็อยู่ในกลุ่มแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตในเวลานั้นนะครับก็อำนาจสหภาพโซเวียตก็เข้ามามาแทนอำนาจจีนและอยู่มาวันหนึ่งนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บดูสหประชาชาติก็เข้าไปจัดให
0: ้
1: พอจัดให้แล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองกัมพูชาไม่พัฒนาตัวเองฮะเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
0: เบรกก่อนอาจารย์เดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันนะคะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาวิเคราะห์กันต่อนะคะอาจารย์เรื่องที่กัมพูชาก็จะมีการฝึกร่วมฝึกกับทางอเมริกาค่ะอังกอร์เซนติเนล
3: ก็พอเวียดนามเข้ามามันก็คือสหภาพโซเวียตอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: อันนี้อยู่ยาวหน่อย10ปีเต็มๆนะครับก็คือ1979ถึง1989แล้วก็มาถอนกองทัพเวียดนามออกเพราะสหภาพโซเวียตไม่สามารถที่จะ

0: อุปถัมภ์คำชูได้จนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายธันวาคม1991คุณน้อมสหประชาชาตินะครับก็เลยเข้าไปสวมก็คืออยากจะให้ประเทศนี้มันสงบสักทีก็เลยเป็นที่มาของการลงนามสันติภาพที่กรุงปารีสวันที่23ตุลาคม1991แต่ว่าผู้ที่เริ่มให้เขมรคุยกันก็คือประเทศไทยเรานี่แหละนะครับเพราะเราอยู่ใกล้เราได้รับผลกระทบที่สุดพอเราได้รับผลกระทบที่สุดเราก็ต้องหาวิธีที่เราจะไม่ถูกกระทบก็คือเราถูกกระทบจากอะไรจากเขมรสี่ฝ่ายยิงกันเราก็ต้องหาทางให้เขาหยุดยิงคุณน้องนะมันก็เลยเป็นที่มาของข้อตกลงสันติภาพ23ตุลาคม1991ที่ปารีสนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับก็เดือนมิถุนายน1993ก็เลือกตั้งครั้งแรกแล้วก็ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์กลับมาใหม่หลังจากที่ถูกลอนดอนล้มไปแล้วเขมรแดงก็ไม่ให้มีกษัตริย์ด้วยทอดเวลาก็คือยาวอยู่นะก็ลองนึกดูนะฮะตั้งแต่1970แล้วมามีสถาบันกษัตริย์อีกรอบหนึ่งก็1993นั่นนะครับกรรมการกษัตริย์ก็ยังอ่อนแอเหมือนเดิมนะครับและเชื้อพระวงศ์ก็ยังเล่นการเมืองก็ยังอยากจะเป็นใหญ่ในทุกมิติอะไรพวกนี้นะครับมันก็ฟัดเหวี่ยงกันอยู่เรื่อยมานะครับก็พออยู่มาวันหนึ่งก็อเมริกาก็เข้าไปนะเข้าไปหลังจากที่ฮุนมานาจบมาจากเวสต์พอยต์แล้วมันเกิดการก่อการร้ายสากลขึ้นนะฮะตึก World Trade ถูกถล่มนะฮะอเมริกาก็เลยต้องปราบก่อการร้ายก็เลยมาสร้างกองทัพให้กัมพูชาตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาคุณอ้อมนั่นแหละครับภายใต้เป้าหมายที่จะล้มพวกก่อการร้ายสากลถึงมันมีการจับไอ้นายฮัมบารีได้นะในกัมพูชาก็อยู่ในเครือข่ายอันนี้นั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งอเมริกาพอมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาแล้วก็จะครอบอำนาจของฮุนเซนนะฮุนเซนก็ไม่ยอมก็เลยดิ้นไปหาจีนนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมถึงยกเลิกนะต้องใช้คำว่าหยุดนะยกเลิกเลยไม่มีการซ้อมรบที่เรียกว่าอังกอร์เซนติโนนะตั้งที่จริงๆเขาเริ่มซ้อมรบกันตั้งแต่ปี2010มายกเลิกก็คือปี2017แล้วเอา2017เนี่ยก็เอาโกลเด้นดราก้อนเข้ามาแทนก็คือซ้อมรบกับจีนแทนเพราะว่าจีนอุปถัมภ์ค้ำชูตระกูลฮุนนะครับจนไล่เรียงมาจนถึงวันนี้นะครับจีนไม่ชอบฮุนเซนแล้วเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยมันถ้าเป็นลูกเขาเรียกว่าทรพีนะครับถ้าเป็นมิตรกันเนี่ยก็เขาเรียกว่าทรยศ
1: พอละพีนี้เรื่องสแกมเมอร์เลยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละครับก็ที่เรากินเขานะครับแล้วก็มาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่ใหญ่ขึ้น
1: นี่เฉินจื้อเขาก็แฉไปเยอะแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์อ๋อแน่นอนครับถึงเดี๋ยวจงอี้ถึงมาตามจับได้แบบสนั่นวันฟันเฟืองนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สนั่นวันไหวเลยนะครับกัมพูชาทุกวันนี้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องปราบสแกมเมอร์อย่างเดียวสถานเดียวฮุนเซนก็ดิ้นฮะทุกวันนี้เพราะเมื่อจีนไม่สนับสนุนแต่ย้ำนะครับว่าจีนยังมีอิทธิพลจีนไม่ยอมสูญเสียอิทธิพลที่อยู่ในกัมพูชาแน่นอนแต่ว่าเมื่อฮุนเซนเขาต้องการคุมกำเนิดฮุนเซนแล้วเนี่ยเมื่อมันทั้งทรยศทั้งทรพีเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องไปสร้างอำนาจใหม่กลุ่มใหม่แล้วกลุ่มนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีบารมีที่ประชาชนกัมพูชาให้ความยกย่องและศรัทธาอยู่ซึ่งก็ไม่มีอะไรพ้นสถาบันกษัตริย์และราชสกุลนรดมอยู่แล้ว
1: ค
0: ือวันนี้เราก็จะเห็นป้ายสีเหลืองของพรรคฟุนเซนเปกซึ่งมีรูปของนรดมจักราวุธอยู่ทั่วแผ่นดินกัมพูชาแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับเพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงใหญ่มากต้องใช้คำนี้นะครับว่าพรรคฟุนเซนตอนนี้ก็ต้องถือว่าฟุนเซนถูกจีนตัดหางนะแต่ทางแล้วแต่ยังไม่ปล่อยวัดนะถึงไม่ปล่อยฉันก็จะแหกโกงออกไปนะฮะเป็นหมาหางเดือนเนี่ยนะวิ่งกลับไปหาอเมริกาหลังจากที่เขี่ยเขาออก
1: แล้วก็พักมา10ปีแล้วเนาะอาจารย์ก็กลับมาฟื้นอีกอันนี้อเมริกาเข้ามาเสนอร่วมฝึกหรือว่ากัมพูชาเสนอไปคะอาจารย
0: ์กัมพูชาเสนอครับก็ในเมื่อว่าจีนไม่เลี้ยงฉันแล้วฉันก็ต้องหาคนมาเลี้ยงฉันใหม่ถึงฉันจะหางด้วนคือมาหางด้วนนะครับคุณเซนตอนนี้พอมันเป็นอย่างนี้นะมันก็ดิ้นแต่ว่าบอกได้เลยครับอเมริกาเขาไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องอาศัยช่วงจังหวะที่จะเข้ามาตอนนี้คุณเซนเป็นประโยชน์คุณเซนอยากจะซ้อมรบ

0: ชั้นก็ซ้อมนะครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยแทรกมาทีละเรื่องคุณอ้อมนะครับก็ล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วก็ตกลงให้เงินไปเพื่อเก็บกู้ระเบิด13ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ1ปีต่อไปนี้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ได้มาแล้วก็คือว่าความร่วมมือในการพัฒนาเขาเรียกว่าวิทยุระบบควบคุมการบินนะครับคือทุกวันนี้การควบคุมการบินนะฮะที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้มันเป็นบริษัทของธุรกิจไทยกลุ่มธุรกิจจากประเทศไทยก็คือกลุ่มสามารถเทเลคอมนี่แหละซึ่งโตมาจากโทรศัพท์มือถือสัญญาณดาวเทียมแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองมาเป็นเนี่ยแหละครับพวกสัญญาณการบินเรดาร์การตรวจทราฟฟิกของการบินอะไรต่างๆทุกสนามบินก็จะอยู่ในสัมปทานของกลุ่มสามารถเทเลคอมนี้นะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อมีปัญหากับไทยเขาก็อยากจะเคลียร์ไทยออกมาพอจะเคลียร์ไทยออกมาก็ได้ทีได้ทีก็คือดึงอเมริกาเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับก็คือเริ่มเปิดในสิ่งที่อเมริกาต้องการก็คือถ้าใครไปคุมไอ้พวกการสื่อสารในระบบทราฟฟิกของการบินเนี่ยนะครับมันก็คือการควบคุมในหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันแล้วใช้สนามบินก็ได้เอาอากาศยานทางทหารอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขยายไปถึงจุดนั้นแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็อาจจะมองแค่เรื่องพันธุ์นิดไปก่อนนะอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะครับแล้วก็จะขยับไปถึงนู่นแหละฮะฐานทัพเรือเหลี่ยมนู่นแหละเพราะว่าต่อไปฮุนเซนก็จะบอกว่าประเทศนี้ครบหมดประมาณนั้นนะฮะก็คือก็ต้องเอาใจอเมริกาเพื่อที่จะเอาอเมริกาเนี่ยมาดุลอำนาจกับจีนแต่บอกได้เลยครับฮุนเซนขาฉีกแน่นอนเพราะอเมริกาไม่หนุนฮุนเซนในรอบที่2แน่นอนครับมีแต่จะกำจัดแล้วเอาคนมาแทนเราก็จะเห็นนี่แหละครับภาษาลาวเขาเรียกว่ามุนอุยปุยนะภาษาเหนือว่ายังไงคุณน้องมุนอุยปุย
1: มันยังไงอาจารย
0: ์พวกยับเยิน
1: อ๋อยับเยิน
0: ยับเยินมุนอุยปุยเนี่ยนะฮะภาษาเหนือว่ายังไงแหลกยับเยิน
1: แล้วแลดแล้วแลดละ
0: นั่นแล้วนั่นก็นั่นแหละครับไม่สงบฮะการเมืองแล้วมันไม่ใช่การเมืองเฉพาะข้างในกัมพูชา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นการเมืองของมหาอำนาจที่จะเข้าไปสถาปนาอิทธิพลของตัวเองให้เหนือกัมพูชาและก็ใช้กัมพูชาให้เป็นประโยชน์ในฐานะที่กัมพูชาก็คือหนึ่งสมาชิกของอาเซียนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับก็นั่นแหละครับประมาณนั้นคุณน้อง
1: ก็สหรัฐล่าสุดก็ให้เงินอีก13ล้านดอลลาร์ให้กัมพูชาค่ะเอาไปเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดที่ยังระเบิดบ่ทันแตกที่อาจารย์บอกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดนะคะที่อยู่ชายแดนก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งให้ไทยกับกัมพูชาด้วยเพราะว่าบางทีระเบิดที่มันเกิดตั้งแต่สมัยก่อนน่ะแล้วทหารไทยไปเหยียบเขาก็หาว่าเราไปวางระเบิดเองเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมมันส่วนหนึ่งมันเป็นระเบิดที่มันอยู่มานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนใช่ไหมอาจารย์ที่มันยังเก็บกู้ไม่หมด
0: ก็เขมรทั้งสี่ฝ่ายนั่นแหละครับวางกันเอง
1: ค่ะ
0: พอวางกันเองเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเปิดศึกสงครามกับประเทศไทยมันก็ไปที่มันขุดมาไว้ในเพื่อรอการทำลายคือวัตถุระเบิดพวกนี้นะครับเวลาเขาสำรวจเจอแล้วเขากู้กลับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เอาไปเก็บเพื่อที่จะทำลายเป็นทีละล็อตทีละล็อตไม่ใช่ทำลายทีละลูกนะคุณออมเก็บมาได้อาจจะแสนสองแสนลูกนะก็จุดทำลายพร้อมกันนะครับในหลุมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กัมพูชานี่ขึ้นชื่อนะก็คือว่าสมมติว่าเก็บมาได้1 200,000 นะคุณน้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะรายงานว่าเก็บมาได้ 200,000 แต่ว่าเวลาทำลายมันจะทำลายแค่แสนเดียวเพราะว่าอีก 100,000 เอาไว้หากินต่อ
1: เอามาหากินกับเราต่อใช่ไหม
0: ไม่หากินกับประเทศผู้บริจาคครับ
1: อ๋อก็ต้องขอเงินมาเก็บกู้ระเบิดที่หลงเหลืออยู
0: ่นั่นแหละครับก็คือระเบิดล็อตเดียวหากินได้สองรอบอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันมันใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้มันมีการสำรวจนะครับในที่เขาเรียกว่าใ

0: อนุสัญญาอัตวาดนะฮะว่าด้วยการต้านต่อต้านระเบิดทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะฮะก็มีการสำรวจว่าในกัมพูชาเนี่ยมันมีการวางระเบิดที่ภาษาบ้านๆเขาเรียกว่ากับระเบิดเนี่ยนะครับมากกว่า10ล้านลูกตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยเขมรเพิ่งเก็บกู้ได้ประมาณ1ล้านตีซะว่า 10% นะครับมันก็ยังเหลืออีก 90% ก็ประมาณ9ล้านกว่าลูกแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะกี่ปีมาแล้วนะ25-26ปีมาแล้วก็เพิ่งเก็บได้ล้านเดียวจาก10ล้านมันก็ยังเหลืออยู่9ล้านแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งได้จังหวะได้ทีนะก็เอาระเบิดพวกนี้แหละมาใส่ร้ายประเทศไทยบอกว่าเนี่ยคือการลบทั้งสองรอบที่ผ่านมากองทัพไทยเอาพวกนี้มาทิ้งใส่กัมพูชานะครับเขาบอกว่าเราเอาไปทิ้ง7ล้านลูกก็บอกว่าโอ้มันขนาดนั้นสงครามโลกครั้งที่3แล้วมั้งนะก็นั่นแหละฮะก็ได้ด้วยความที่ใช้ความเท็จเพื่อใส่ร้ายอีกประเทศหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่ต้องดิ้นตามนะครับไม่ต้องดิ้นตามก็เพราะว่าผู้ชำนาญการเรื่องวัตถุระเบิดเนี่ยเขาดูออกว่าอันไหนใหม่อันไหนเก่านะครับอันไหนอยู่ในยุคไหนเพราะว่าระเบิดเนี่ยมันมีสังกัดของมันนะครับรูปแบบไหนที่เป็นของที่รัสเซียทำจีนทำหรืออเมริกาสร้างอะไรพวกนี้นะครับมันจะต่างกันอยู่ถ้าพูดถ้าคนที่เขาชำนาญการเขาอยู่กับระเบิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่ตื่นเต้นแม้ว่าจะรู้ว่ากัมพูชาใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยแต่ที่เราไม่เต้นตามก็เพราะว่าเราสามารถที่จะแก้ต่างได้ในทุกกรณีส่วนกัมพูชาก็ยังคงหลอกหากินต่อไปนะครับก็อาจารย์ไปนะฮะในสิ่งที่เขาเรียกผมใช้คำนี้นะก็คือว่าฮุนเซนเดินหน้าสร้างความเท็จเพื่อใส่ร้ายสยาม
1: ค่ะยังไม่หมดแต่เราต้องเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาค่ะอาจารย์ล่าสุดออกมาโวยวายบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของไทยเนี่ยรุกล้ำน่านฟ้าที่พัตตาบองค่ะอาจารย์
0: ครับเชิญ
1: โวยวายอีกแล้วนะคะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเพลงเราก็เปิดตามเวลาปกติให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อซีรีส์อารยธรรมนิวสาคเน EP ที่57นะคะเอาตอนนี้มาคุยเรื่องข่าวกันต่ออีกนิดค่ะอาจารย์
1: เชิ
0: ล
1: ญ
0: ่า
1: คร
0: ส
1: ับ
0: ุดเนี่ยประมาณวันที่4ที่ผ่านมานี้เองนะคะเมื่อวานนี้สื่อกัมพูชาก็ออกมารายงานบอกว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของเขาเนี่ยได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อไทยอีกครั้งอ้างว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศไทยเนี่ยบินเข้าสู่เขตน่านฟ้าของกัมพูชาในจังหวัดพระตะบองค่ะเป็นระยะทางประมาณ400เมตรแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดอธิปไตยและข้อผูกพันทวิภาคีการลดระดับความรุนแรงค่ะอาจารย
1: ์ครับมันก็ต้องพิสูจน์ทราบนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าจากภาพถ่ายที่กัมพูชาเป็นฝ่ายถ่าย
0: มีภาพถ่ายมาด้วย
1: ถ้ากัมพูชาเป็นคนถ่ายมันก็ดูเหมือนว่าเราลุกเข้าไป
0: ก็ไม่ได้มีโลโก้อะไรที่เครื่องบินไม่ได้เห็นเนี่ยอาจารย
1: ์หมายถึงเฮลิคอปเตอร์เป็นของไทยอยู่แล้วนะคร
0: ับ ค่ะ
1: แต่ทีนี้เป็นการไปตรวจชายแดนครับของฝ่ายความมั่นคงของไทยเรานี่แหละพอไปตรวจชายแดนเสร็จปุ๊บเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ตะเข็บชายแดนที่มันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วนะครับการตีวงของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันถ้ามันถ่ายจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะมันก็เหมือนอยู่ว่ามันลุกเข้าไปคุณน้
0: อง
1: นะครับถ้าเอาตามภาพที่เขมรเขาเอามาเป็นข้ออ้างนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันไม่ยากครับที่จะพิสูจน์ทราบเพราะว่ามันมีพิกัดมันมีสัญญาณดาวเทียมมันมีอะไรเนี่ยเรดาร์เรดาร์ในตรวจการเนี่ยสามารถที่จะบอกพิกัดได
0: ้
1: มันเลยแนวเส้นที่เส้น
0: ลำน่านฟ้าหรือเปล่า
1: ใช่ครับอันนี้มันตรวจบัดได้ก็ได้ในโลกนี้มันมีดาวเทียมอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็บอกช่วงเวลาบอกอะไรเนี่ยมันไม่โกหกอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ทราบแต่แน่นอนกัมพูชาเขาไม่พิสูจน์ทราบอยู่แล้วเขาก็บอกว่ามันล้ำนะครับก็ไม่ถ้าเขาบอกว่าไม่ล้ำก็จะฟ้องเราได้ยังไงล่ะจริงไหมครับก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นมากมายครับก็เมื่อมันมีเทคโนโลยีมีอะไรที่พิสูจน์ทราบได้อยู่มันก็ส่วนล้ำหรือไม่ล้ำก็ตรงนั้นแหละครับมันจะเป็นตัวตัดสินส่วนถึงก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยผมเชื่อว่านักบินคงไม่เออร์เลอร์นะคงไม่เออร์เลอร์นะครับก็คือไม่ใช่บินแล้วก็เพลินลุกเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเขตแดนมันยาวไงนะครับแล้วมันเป็นทางบกนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่บินไปเนี่ยก็ไม่ได้บินในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาเป็นที่ราบมันเป็นพื้นที่ราบแต่มันก็เสมือนหนึ่งว่ามันลุกล้ำหรืออาจจะถ้ากัมพูชาอ้างตามแนวเส้นสีแดงที่ตัวเองเคยอ้างนะครับอันนั้นล้ำแน่นอนแต่เราบอกว่าฉันยึดถือตามเส้นสีน้ำเงิน
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะโต้ได้ว่าฉันไม่ได้ล้ำเนี่ยเพราะว่าฉันยังอยู่ในแนวสีน้ำเงินอยู่ก็นั่นแหละครับก็ว่ากันไปแล้วก็อย่าไปงุนงิดครับคือกัมพูชาทุกวันนี้เขาทำอะไรเราไม่ได้พอเขาทำอะไรเราไม่ได้เขาก็ต้องพยายามหานะครับหาทุกวิถีทางที่จะมากดดัน
0: โยโมโหโยโมโห
1: รวมไปถึงมีอะไรก็จะไปฟ้องนะครับก็แม่เป็นช่างนั่นแหละนะ

0: คือไปฟ้องแล้วก็ปล่อยให้ฟ้องมาครับก็ตราบใดที่เรายังทําตามกติกาสากล
1: ค่ะ
0: เราก็เคยฟ้องเขาไปตั้ง670กว่าครั้งนะครับก็นั่นแหละก็

0: นะมีโอกาสได้ไปแถวๆนั้นอยู่นะฮะแล้วก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์อยู่ไปกับคณะอะไรสารพัดก็ได้นั่งได้สำรวจได้อะไรก็ที่ดูก็ไปชายแดนนี่แหละแต่ก็ไม่เคยลุกลำคุณอ้อมเพราะทุกอย่างมีพิกัดนะแล้วก็ในเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำเนี่ยจะมีคนที่ควบคุมการบินนะครับแล้วคนที่บอกพิกัดนะครับคนที่วัดแรงลมนะฮะคนที่ดูสิ่งแวดล้อมดูอะไรเนี่ยครับอย่างน้อยก็ในทีมนักบินนะครับคุณอ้อมอย่างน้อยก็6คนครับถ้าเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่นะครับแต่อันนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นลำใหญ่เพราะว่าไปเป็นหมู่คณะนะครับก็เชื่อว่าไม่ล้ำหรอกแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะเขาหาทุกวิถีทางนะครับที่จะฟ้องที่จะเอาไปฟ้องแม้กระทั่งว่าไอ้ที่มันเป็นความเท็จก็ยังเอาไปประจานแต่จริงๆสิ่งที่เขาไปฟ้องเขาไปแสดงนั้นเนี่ยมันคือการประจานตัวเองและดูถูกชาวโลกนะครับว่าเขาไม่ดูเรื่องตามตัวเองก็ประมาณนั้นนะฮะครับปล่อยให้ประท้วงไปเรื่อยๆฮะอย่ารำคาญก็อย่างที่บอกนะ670คูณ2ตอนนี้ยังไม่ถึง100เลยคุณน้อง
1: ค่ะ
0: ยังอีกไกลนะครับเพราะเราได้สถาปนาความมั่นคงในแนวสีน้ำเงินที่เราบอกว่ามันเป็นแผ่นดินไทยไปแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนจะตรงไหนลุกเข้าไปล้ำเข้าไปนะมันก็ต้องว่ากันที่คณะกรรมาธิการชายแดน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับรวมกันที่จะต้องเจรจาแต่ที่มันสะดุดหยุดลงเนี่ยก็เพราะว่าเปิดศึกสงครามกันโดยเห็นไหมเขาก็บอกว่าเราเป็นคนยิงก่อนใช่ไหมทั้งที่ BM-21 มันก็เห็นชัดเจนแล้วก็ดาวเทียมเขาก็บอกชัดเจนว่ากัมพูชายิงก่อนนั่นแหละมันบิดผิวอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเย็นไว้ฮะเอา670คูณ2มันได้เท่าไหร่นะ
1: อย่าไปโมโหตามเกมเขาเนาะเพราะว่าเขาก็ยั่วมาเรื่อย
0: ๆขนาดเราฟ้องเราประท้วงไป670กว่าครั้งเขาก็ยังไม่ตอบสนองอะไรใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละครับเราก็ไม่ต้องตอบสนองครับเพราะเราสถาปนาแนวเส้นสีน้ำเงินตามที่เรายึดถือตามแผนที่มาตราส่วน1:50,000อยู
1: ่
0: ก็เอาตามนั้นครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าไปดูการเดินทางของมินออนไลน์นะคะช่วงนี้เดินทางบ่อยเหลือเกินนะอาจารย์
0: ครับเชิญ
1: ครับสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะมาที่พม่า กันบ้างค่ะอาจารย์ตามมินออนไลน์ไปเวียดนามอีกแล้วค่ะช่วงนี้เดินทางบ่อยนะคะเขาจะไปเจอทั้งวินเวียดเทลแล้วก็วินฟาสด้วยเป็นเอกชนยักษ์ใหญ่ในเวียดนามเลยนะคะเป็นเรื่องของยานยนต์ชั้นนำแล้วก็บริการด้านโทรคมนาคมด้วยก็มีคนพูดเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าการที่ประธานาธิบดีมินออนไลน์ของพม่าเนี่ยเดินทางบ่อยตอนนี้เป็นการแสวงหาความชอบธรรมหลังจากที่อาเซียนเราเนี่ยได้สั่งห้ามตัวแทนทางการเมืองของพม่าเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำนะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะ
0: ก็ในวิถีทางการทูตนะครับก็คือถ้าผู้นำประเทศเดินทางเยือนประเทศไหนแล้วประเทศนั้นให้การต้อนรับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับในวิถีที่ว่าให้เกียรติเหมือนกับประมุขรัฐอื่นๆที่เดินทางมาเยือนมันก็คือเป็นสัญญาณของการยอมรับในตัวของมินออนไลน์อยู่แล้วนะฮะก็ลองไล่เรียงดูว่ามินออนไลน์ไปที่ไหนมาแล้วก็ประเทศที่ให้การต้อนรับเขานะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียนะฮะรัสเซียเขาก็ไปแล้วอะไรพวกนี้คุณอ้
1: อม
0: แล้วก็ลาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวียดนาม

0: ใครด้วยนะครับนั่นแหละฮะมันก็แสดงออกอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันคือในวิธีของทางการทูตมันก็คือการยอมรับความชอบธรรมในการอยู่ในอำนาจของผู้นำประเทศนั้นๆ นะครับส่วนประเทศไหนที่ไม่ตอบสนองนะครับก็คือว่ายังไม่สะดวกใจพอที่จะให้มินองไลไปเยือนอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธเพียงแต่ว่าเขายังรักษาความเป็นกลางหรือถ้าจะดูอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าในวันที่มินองไลขึ้นตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการไปตรวจเช็คได้เลยว่ามีประเทศไหนบ้างนะครับที่มีหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความยินดีต่อการอยู่ในตำแหน่งหรือการรับตำแหน่งนั้นอันนั้นนะครับมันคือวิธีของการทูตก็เวียดนามให้การต้อนรับก็แสดงว่าเวียดนามยอมรับในอำนาจที่มินอองไลเป็นอยู่นะครับมันก็คือรัฐต่อรัฐอย่างเป็นทางการนะไม่มีอะไรซับซ้อนครับแล้วก็แน่นอนแหละว่าคือเราเห็นเวียดนามอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาอยู่เงียบๆนะครับเวียดนามเนี่ยไปลงทุนในเรื่องของเทเลคอมในเรื่องของโทรคมนาคมนะครับเป็นรายใหญ่เลยแหละเป็นรายใหญ่ของที่อยู่ในพม่า ก็ร่วมทุนกับพม่านี่แหละนะครับดำเนินการอยู่แล้วก็อีกอันนึงซึ่งเวียดนามเข้าไปก็จะเป็นพวกพลังงานนะครับพลังงานพวกแก๊สนะพวกไฟฟ้านะครับก็นี่คือสิ่งที่เขาแสวงหาอยู่มันก็เลยทำให้สิ่งที่เราเห็นนะครับมินอองไลก็เลยต้องไปเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามีมิตรประเทศไหนบ้างในปัจจุบันนะฮะก็ยิ่งถ้าเขาไปร่วมประชุมในเขาเรียกว่ากองประชุมนะฮะองค์ประชุมที่มีพระหุภาคีอยู่เยอะมากมายเนี่ยนะครับมันก็คือการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วโดยวิถีของอำนาจทางการทูตไม่มีอะไรซับซ้อนครับ
1: อันนี้ของเวียดนามบ้างค่ะอาจารย์ท่านโตลึมนะคะประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะก็ช่วงนี้คิวแน่นเหมือนกันนะคะก็จะคือไปมาแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เตรียมที่จะไปเจอโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะในวันที่21กันยายนนี้คาดว่าจะกล่าวสุนทรพจน์ในการอภิปรายระดับสูงของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยเขาก็บอกมีนัยยะว่าการเดินทางมากมายของโตลมเนี่ยเพื่อต่อสู้กับความไม่แน่นอนทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่งพาการส่งออกของประเทศด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: ไปดึงนักลงทุนหรือเปล่าคะถ้าถามตรง
0: ๆแน่นอนนะครับก็คือสิ่งที่เวียดนามต้องการอยู่ทุกวันนี้ก็คือการลงทุนจากต่างประเทศนะที่เขาเรียกว่าการลงทุนโดยตรงเนี่ยนะฮะของต่างประเทศ FDI นะฮะมันมาจากคำว่า foreign direct investment นะ
1: ฮะ
0: เป็น FDI ซึ่งเพื่อที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ใหญ่ของเวียดนามนั่นแหละก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีฐานการผลิตที่เรียกว่านิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็แบ่งโซนนิ่งนะครับก็คือโซนที่ทำเรื่องของพวกเครื่องอุปโภคบริโภคการแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็โซนพวกอาหารการกินนะครับพวกอควาพวกพืชพวกการเกษตรอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเป็นสองโซนแล้วอีกโซนหนึ่งก็คือไฮเทคโนโลยีอันนี้เขาพยายามพัฒนาก็คือถ้าคุณอ้อมเห็นว่าเขาไปประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะใจความสำคัญก็คือเขาต้องการที่จะดึงการลงทุนไฮเทคโนโลยีนั่นแหละเข้ามาในประเทศเขานะครับแล้วก็ประเทศที่ไปเยือนเนี่ยก็ต้องมีเทคโนโลยีนั้นๆอย่างรัสเซียเนี่ยแน่นอนเพราะว่ารัสเซียเนี่ยได้สัมปทานแล้วนะครับทำสัญญาแล้วเรียบร้อยกับรัฐบาลเวียดนามในการที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นในภาคใต้นะห่างจากโฮจิมินห์ซิตี้ไม่ถึง50กิโลเมตรคุณอมก็จะเพื่อซัพพลายพลังงานนะตอบสนองพลังงานไฟฟ้าจากปรมาณูเนี่ยนะฮะนิวเคลียร์เนี่ยแหละให้กับภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่เขาพัฒนาจริงๆก็คือใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเวียดนามจะไม่ใช้คำนี้มากเขาจะใช้คำว่า Industrial Park มากกว่า

0: เพราะว่าถ้าใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า Special Economic Zone เนี่ยมันจะไปซ้ำจีนก็อยากบอกว่าฉันมีนิคมอุตสาหกรรมฉันไม่ได้ตามเธอนะแต่จริงๆแล้ววิธีการก็คือตามในสิ่งที่จีนเคยกระทำนะครับก็นั่นแหละฮะประเทศไหนที่เขาไปเยือนก็หมายความว่าเขามุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญแล้วก็เวียดนามอยู่ในสถานะของประเทศที่เป็นกลางไม่เลือกข้างนะครับแต่เขายืนอยู่บนพื้นฐานว่าผลประโยชน์แห่งชาติที่สำคัญคืออะไรนะครับแล้วถ้าไปคบกับประเทศไหนแล้วส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติของเขาเขาก็จะให้ความสำคัญไม่มากเนี่ยนะฮะจะไปฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมฮะฝรั่งเศสก็มีเรื่องนิวเคลียร์นะครับมีเรื่องเทคโนโลยีในหลายเรื่องการบงการบินอะไรพวกนี้นะครับเวียดนามให้ความสำคัญกับพวกพัฒนาอุตสาหกรรมการบินด้วยนะฮะในจุดหนึ่งก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่าไฮเทคโนโลยีอินดัสเทรียลพาร์คนั่นแหละนะครับก็รัสเซียก็จะไปเดี๋ยวก็จะไปถึงออสเตรเลียด้วยเนี่ยนะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้นะฮะแคนาดาด้วยตัวนี้นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่แสดงออกว่าเขาพร้อมที่จะคบกับทุกประเทศและเขาไม่เป็นศัตรูกับฝ่ายไหนเขาจึงเรียกว่านโยบายเขาเรียกอะไรล่ะภัยลู่ลมนะฮะภัยลู่ลมก็ภัยเนี่ยคุณน้องเห็นไหมแข็งแรงนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงพายุจะพัดซัดขนาดไหนนะเขายังต้านอยู่ได้นะฮะไม่ได้ต้านนะก็คือฉันทำให้ฉันลู่ไปตามลมและฉันก็ยังคงอยู่เมื่อลมนั้นสงบแล้วนี่คือการทูตเพื่อการสร้างชาติของเวียดนามครับ
1: นะคะก็ข่าวไว้เท่านี้ก่อนนะคะอาจารย์มาต่อซีรีส์เลยนะคะอารยธรรมแห่งอุตสาคเด EP 57ค่ะสำหรับวันเสาร์นี
0: ้ก็เสาร์ที่แล้วได้มาถึงการเชิญสมัยรัชกาลที่4ปลายรัชสมัยของพระองค์นะครับก็พระองค์ก็ได้เชิญข้าราชการชั้นสูง3ท่านนะเข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยนะครับก็มีกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะแล้วก็คือถ้าคุณอ้อมเห็นคำว่ากรมหลวงนะครับก็คือเป็นเชื้อเจ้านะครับเป็นราชสกุลนะก็คือกรมหลวงเนี่ยก็คือลูกของกษัตริย์นี่แหละนะฮะก็มีกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะครับแล้วก็กรมหลวงเทเวศวัชรินทร์แล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นขุนนางชั้นสูงที่สุดนะครับก็คือเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์เข้าเฝ้าในห้วงเวลาสุดท้ายของพระองค์นะครับก็ได้ฝากฝังไว้เลยนะครับใช้คำนี้นะท่านทั้งสามกับข้าพเจ้าได้ทำนุบำรุงประคับประคองกันมานะครับนี่ในเหตุสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสกับสามท่านบัดนี้กาละจะถึงข้าพเจ้าแล้วหมายความว่าชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้มาถึงปลายทางแล้วขอลาท่านทั้งสามในวันนี้นะครับและขอฝากพระราชโอรสราชธิดาอย่าให้มีภัยอันตรายหรือเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้ามีผิดสิ่งไรเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษเนรเทศขอท่านทั้งสามจงเป็นที่พึ่งแก่พระโอรสพระราชโอรสราชธิดาต่อไปด้วยเถิดนี่คือการตรัสฝากฝังไว้กับคุณนางชั้นผู้ใหญ่ทั้งสามท่านนะครับก็พระองค์ที่เป็นเรื่องนี้นะครับก็เนื่องจากว่าพระองค์ครองราชในพระชนมายุก็48แล้วนะฮะครองราชเมื่อ48พรรษาเพราะฉะนั้นก็คือลาสิกขาออกมาจากการบวชพระจากพระภิกษุเนี่ยนะครับพระองค์บวชถึง27พรรษาคุณ

แต่ว่าพระองค์ก็เลยใช้ห่วงเวลาที่พระองค์เป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับในการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แล้วก็ต้องถือว่าพระองค์เนี่ยแตกฉานที่สุดในภาษาต่างประเทศในที่นี้คือภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีสายพระเนตรที่ยาวไกลมากถึงขนาดว่ามีการเชิญครูชาวต่างชาตินะครับมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับพระโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ที่อยู่ในรั้วในวังนั้นนั่นแหละที่เราได้ยินคำว่ามาดามแอนนานะฮะแอนนารีโอโนเวนต์นะฮะเป็นมารดาของหลุยส์รีโอโนเวนต์หลุยส์เนี่ยก็คือพระสหายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็คือกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์นะครับในพระองค์ที่5ต่อจากพระราชบิดาของพระองค์นั่นแหละประการที่4นะครับพระองค์มีพระชายาและเจ้าจอมทั้งสิ้น108พระองค์อันนี้รวมพระสนมด้วยนะครับแล้วก็มีโอรส39พระธิดา43อันนี้ไม่รวมกับสองพระองค์ที่สิ้นพระชนหนังครอดนะครับก็รวมแล้วก็คือพระโอรสพระธิดานี้84พระองค์นะครับแล้วก็ในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยครับก็คือการครองราชของพระองค์ถึงแม้ว่าจะไม่ถือว่ายาวนานนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยได้มีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เป็นการเตรียมนะครับเตรียมความพร้อมให้กับสยามประเทศนะครับเพื่อให้เท่าทันกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศผู้ล่าอาณานิคมการครองราชของพระองค์17ปีกับ182วันเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงปีขึ้นครองราชเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพระองค์ได้มีพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานี่คือการรื้อฟื้นกลับมาเป็นครั้งแรกนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์สมัยก่อนก็มีในยุคสมัยของอยุธยานะครับธนบุรีไม่ได้มีพระราชพิธีนี้แต่เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ก็เลยจัดให้มีนะครับก็คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็แปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือสาบานนะฮะนะครับสาบานแล้วก็ให้ข้าราชบริพารทั้งหลายที่สนองงานนะครับข้าราชการทั้งหลายเนี่ยก็ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนด้วยในเวลาเดียวกันจริงๆเราน่าจะรื้อฟื้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ในทางการเมืองด้วยนะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าว่านะครับตั้งแต่สมัครเลยสสเนี่ยนะครับสสสวนะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บให้กล่าวคำปฏิญาณนะฮะแล้วก็ให้ดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ศิลาก็ได้นะครับนั่นก็คือว่าถ้าฉันซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงขอให้ตายวันตายพรุ่งอะไรพวกนี้นะหรือถ้าโกงกินบ้านเมืองนะครับขอให้จนไปเจ็ดชั่วโคตรอะไรอย่างเงี้ยควรทำนะคุณน้องมาจัดพิธีใหญ่ที่ท้องสนามหลวงก็ได้นะครับหันหน้าเข้าสู่วัดพระแก้วนั่นแหละสาบานเลยหรือไม่งั้นก็ถ้าผิดคำสาบานขอให้ฟ้าผ่าตายนะครับแม้ว่าจะเป็นฤดูแล้งคนมันคงกลัวอยู่หรอกผมว่านะนะครับปี2394นะครับก็คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาถือว่าเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ภายใต้ราชวงศ์จักรีนะฮะถัดมาอีกปีหนึ่งนะครับก็คือพระองค์เนี่ยก็ให้ขุนนางสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าสมัยก่อนจะไม่มีใครสวมเสื้อนะคุณน้องนะฮะก็คือจะมีผ้าแพรหรือว่าผ้าพาดบ่าไปเท่านั้นแหละนะครับก็เลยพระองค์ก็เลยรับสั่งให้ขุนนางเนี่ยสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าแล้วก็อนุญาตให้มิชชันนารีที่มาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะครับให้เข้ามาสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในราชวังได้พระองค์ได้มีการเริ่มฝึกทหารแบบตะวันตกขึ้นครั้ง

0: แล้วก็ในยุคของพระองค์เนี่ยก็มีการกีฬาทัพนะทหารไปตีเชียงตุงกลับขึ้นมาให้อยู่ภายใต้พระราชอำนาจของรัตนโกสินทร์นะฮะถัดมาอีกปีหนึ่งนะครับก็คือปี2396ให้มีการใช้หมายในที่นี้นะครับหมายถึงหมายแทนเงินตราก็คือเริ่มที่จะมีการใช้เงินมาแทนนะครับหมายในที่นี้ก็คือเป็นธนบัตรเป็นเอกสารนะที่ถ้าของจีนเขาจะเรียกว่าตั๋วเงินคุณเอานะครับก็คือหมายเพื่อที่จะแทนเงินตราแล้วก็ในปี2396นี้ก็ยังถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับที่สยามหรือไทยนะครับรบกับพม่านี่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นพม่าก็อยู่ในศึกสงครามกับอังกฤษที่ไปล่าอาณานิคมนะฮะ2389อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากก็คืออังกฤษเนี่ยครับมาบีบบังคับนะครับเพราะว่าไม่พอใจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วไม่พอใจนะครับเมื่อได้สนธิสัญญาเบอร์นี่แล้วไม่พอใจก็เนื่องจากว่าไม่ได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาขายฝิ่นได้โดยเสรีก็ไม่พอใจนั่นแหละก็เลยมาบีบบังคับเอาในรัชสมัยของรัชกาลที่4แต่สาเหตุที่พระองค์ทรงยอมเนี่ยนะครับก็คือจริงๆก็ต้องเท้าความไปในห้วงรัชกาลที่3ด้วยเพราะว่ารัชกาลที่3เนี่ยพระองค์เห็นสงครามฝิ่นมาด้วยสายพระเนตรของพระองค์เองนะครับเห็นมาเลยเนื่องจากว่าพระองค์ก็แต่งเรือไปทําการค้ากับจีนแล้วก็เห็นพวกล่าอาณานิคมทั้งหลายจับมือ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

สวัสดีวันพระค่ะค่ำคืนวันเสาร์ที่5กันยายนพ.ศ.2569วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โรเบียวยุวดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อย

ได้ใจก็เบาค่ะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่แหละค่ะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่นจากคดีฆาตกรรมแม่บ้านทาคาบะนามิกุตอนนั้นเธออายุ32ภายในอพาร์ตเมนต์ย่านนิชิคุเมืองนาโงย่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1999เหยื่อถูกใช้มีดแทงเข้าที่ลำคอและส่วนต่างๆของร่างกายจนเสียชีวิตจากการเสียเลือดมาเป็นข่าวดังมากในญี่ปุ่นสามีของเธอได้เช่าห้องทิ้งไว้ถึง26ปีเพราะจะเก็บไว้เป็นหลักฐานสถานที่เกิดเหตุที่ภรรยาถูกฆาตกรรมแล้วในที่สุดคนร้ายที่ก่อเหตุเมื่อ26ปีก่อนก็ได้ถูกจับเพราะ DNA ตรงกับรอยเลือดในห้องซึ่งคนร้ายก็คือเพื่อนสมัยมัธยมของสามีเหยื่อและเคยแอบชอบสามีเหยื่อนั่นเองคดีนี้ทั้งเศร้าและซาบซึ้งมากเลยนะคะเพราะคุณซาโตรุผู้ที่เป็นสามีนั้นพยายามอย่างมากเลยที่ตลอด26ปีพยายามจะหาเบาะแสแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมจากนั้นเขาก็เช่าห้องทิ้งเอาไว้ซึ่งเขาไม่ได้อยู่อาศัยค่ะแต่พยายามที่จะเก็บเอาไว้ในสภาพเดิมแม้แต่รอยเลือดก็ยังอยู่ครบเรียกว่าหลักฐานครบทุกชิ้นเลยเขาจ่ายค่าเช่ามาตลอดรวมมากกว่า22ล้านเยนหรือประมาณ5ล้านบาทจนในที่สุดความพยายามทั้งหมดก็ไม่ได้สูญเปล่าค่ะเพราะสามารถจับตัวคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วตำรวจก็พยายามจะสืบสวนหาแรงจูงใจหลังจากจับกลุ่มผู้ร้ายได้แล้วคุณซาโตรุก็บอกว่าโล่งใจค่ะหลังจากที่พยายามมาถึง26ปีแล้วคิดว่าเรื่องนี้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วเนื่องจากคนร้ายถูกจับกุมได้ก่อนพิธีทำบุญครบรอบ27ปีซึ่งเขาบอกว่าเขาทำถึงขนาดนี้เขาก็คิดว่านามิโกะภรรยาของเขาน่าจะให้อภัยเขาและคุณซาโตรุก็บอกว่าการเก็บสถานที่เกิดเหตุเอาไว้ถือเป็นข้อความที่บอกคนร้ายว่าเขาจะไม่มีวันยอมแพ้ตลอดเวลา26ปีซึ่งเขาไม่เคยร้องไห้ออกสื่อเลยเขาบอกว่าคนร้ายอาจจะดีใจก็ได้ถ้าเห็นเขาร้องไห้เขาจึงไม่ยอมอ่อนข้อเด็ดขาดข่าวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1999ในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยตอนนั้นสามีไม่อยู่บ้านมีแต่ภรรยาคุณนามิโกะอายุ32อยู่กับลูกชายโคเฮตอนนั้นอายุแค่2ขวบที่นั่งอยู่ข้างๆคนร้ายได้แทงคอและส่วนอื่นๆหลายแผลจนคุณนามิโกะเสียชีวิตส่วนลูกชายนั้นปลอดภัยคนร้ายได้ทิ้งรอยเลือดรอยรองเท้าเอาไว้มากมายในที่เกิดเหตุนับตั้งแต่วันนั้นคุณซาโตรุก็เก็บห้องเอาไว้ในสภาพเดิมมาตลอดส่วนลูกชายว่าโชคดีที่จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้หรือแทบจะไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่เลยตำรวจได้นำรายชื่อผู้ต้องสงสัยถึง 5,000 คนมาตรวจให้รายละเอียดไล่สอบปากคำตรวจ DNA จนกระทั่งถึงผู้ต้องสงสัยชื่อว่ายาสุฟุคุซึ่งเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของคุณซาโตรุเคยอยู่ชมรมเทนนิสด้วยกันเธอเคยให้จดหมายและช็อกโกแลตกับคุณซาโตรุในวันวาเลนไทน์ตำรวจเรียกเธอมาสอบปากคำหลายครั้งแต่เมื่อขอผล DNA เธอกลับปฏิเสธจึงทำให้น่าสงสัยจนกระทั่งคุณยาสุฟุโกะได้เข้ามามอบตัวด้วยตัวเอง

ึ่งเวลาผ่านไปหลายปียาซูฟุโกะคูมิโกะอายุ69ปีแล้วเธอเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่อาศัยอยู่ในเขตมินาโตะเมืองนาโกย่าเธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นและอยู่ชมรมเดียวกันในสมัยมัธยมปลายกับคุณซาโตรุสามีของผู้ตายและเคยมีความรู้สึกชอบพอเขามาก่อนคุณซาโตรุให้สัมภาษณ์ว่าผมแทบไม่มีความทรงจำว่าได้คุยกับคุณยาสุฟุกุเลยตอนนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นเธอจริงๆแต่ยาสุฟุกุก็ได้ให้การว่าเมื่อใกล้ถึงวันครบรอบเหตุการณ์ฉันจะรู้สึกกัดกลุ้มและจิตใจหดหู่ไม่อยากให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนและก็ไม่อยากจะถูกจับกุมบอกว่าเสียใจรู้สึกเสียใจมากพร้อมกับเล่าถึงชีวิตตลอด26ปีหลังจากเกิดเหตุว่ามันเต็มไปด้วยความไม่สบายใจทุกวันจนไม่กล้าแม้แต่จะอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นจริงๆแล้วตำรวจเรียกเธอมาสอบปากคำหลายครั้งและขอให้เธอยินยอมส่ง DNA เพื่อตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แต่เธอก็ปฏิเสธตลอดมาจนกระทั่งจู่ๆเธอกลับยอมให้ตัวอย่าง DNA และไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเธอก็เข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจและผล DNA ก็พบว่ามันตรงกับคราบเลือดในที่เกิดเหตุตำรวจจึงดำเนินการจับกุมอย่างเป็นทางการในที่

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ้ำบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
8: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
9: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
8: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
9: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
8: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
10: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
11: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟัง

0: คลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Tonight Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉายพระท่านว่าความสุขย่อมเกิดมาแต่สิ่งอันเป็นที่รักความกลัวก็ย่อมเกิดมาแต่สิ่งอันเป็นที่รักเมื่อพ้นแล้วจากสิ่งเป็นที่รักความโศกย่อมไม่มีความกลัวจะมีมากแต่ไหนเล่าความโศกย่อมเกิดมาแต่ความรักความกลัวก็ย่อมเกิดมาแต่ความรักเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกย่อมไม่มีแล้วความกลัวจะมีแต่ไหนเล่าความโศกย่อมเกิดมาแต่ความใคร่ความกลัวย่อมเกิดมาแต่ความใคร่เมื่อพ้นจากความใคร่แล้วความโศกย่อมไม่มีความกลัวก็ย่อมไม่มีความโศกเกิดจากตัณหาความกลัวก็ย่อมเกิดจากตัณหาเมื่อพ้นตัณหาแล้วความโศกและความกลัวก็ย่อมไม่มีหลักธรรมที่จะใช้ได้ก็คงจะเป็นเรื่องของการปล่อยวางไม่มีใครรักเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองไม่มีใครใส่ใจหรือเป็นห่วงเป็นใยเราอย่างแท้จริงเท่ากับผู้ที่ให้กำเนิดเราทุกวันนี้ในสังคมมักให้ความสำคัญกับคำว่ารักอาจจะผิดไปคำว่ารักเป็นคำที่มีความหมายในทางที่ดีแต่ปัจจุบันบางทีเราไปให้ความหมายของความรักในเรื่องของทางไม่ดีเช่นความใคร่เห็นแก่ตัวเสน่หาทำให้ความรักนั้นกลายเป็นความทุกข์หากเมื่อเราผิดหวังในรักก็ให้เราคิดซะว่าเราไม่ได้เกิดมาคู่กันมันต้องผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาอย่างน้อยเราก็แค่ผิดหวังแต่เรายังหายใจได้กินข้าวได้หัวใจเรายังเต้นอยู่คนรักของเราถ้าเขาไม่เห็นสิ่งที่เราทำให้เขาแล้วเราจะไปใส่ใจเขาทำไมบางครั้งเราก็ต้องปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเมื่อวานแล้วเราก็ควรที่จะเดินต่ออนาคตเรายังมีชีวิตต้องดำเนินต่อไปหากเรารักตัวเราเองมากเท่าไหร่เราก็จะมีคนเข้ามาแบ่งความรักจากเราไปเองไม่ใช่เที่ยวแบ่งความรักให้ใครต่อใครและเขาก็ไม่ได้ต้องการเมื่อมีรักก็ต้องอยู่บนเหตุผลอยู่บนสติและต้องเข้าใจสภาพธรรมชาติของมนุษย์ว่าไม่มีใครเกิดมาเพื่อใครหรอกทุกคนส่วนใหญ่ก็เกิดมาเพื่อตนเองทั้งนั้นหากคนรักของเราเขาจะละเลยเราไปบ้างเพราะไม่ว่างเพราะมีธุระเพราะต้องทำงานหรืออะไรก็ตามก็ต้องคิดเอาไว้ว่ามันเป็นเช่นนี้เองอย่าเอาแต่ใจอย่าสติแตกเวียงวีนโมโหหรือโทจิกเที่ยวตามหาหรือสืบค้นเราเองก็จะได้ไม่เป็นทุกข์พระท่านว่าถ้าภรรยาและสามีทั้งสองคนพึงหวังพบกันทั้งในปัจจุบันและในภายหน้าทั้งสองพึงเป็นผู้ศรัทธาเสมอกันสินเสมอกันและจาคะเสมอกันหรือมีปัญญาเสมอกันภรรยาสามีนั้นย่อมได้พบกันทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพหรือภพหน้าภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ที่มีศรัทธามีความสำรวมอยู่เป็นโดยธรรมเจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจให้ร้ายต่อกันพฤติกรรมแบบนี้ทั้งสองก็จะเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกรรมรมเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก พ่อชาสุภัทโธเคยเทศเรื่องของการปล่อยวางเอาไว้ว่าโยมไม้อันที่อัตมาถืออยู่น่ะมันสั้นหรือว่ามันยาวโยมไม้อันนี้ธรรมชาติแท้ๆของมันมีอยู่แค่นี้เท่านี้จริงๆมันไม่ได้สั้นแล้วก็มันไม่ได้ยาวถ้าโยมมีความต้องการที่จะให้ไม้นี้มันสั้นเข้าหรือยาวออกนั่นแหละกลายเป็นความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกข์ก็จะไม่เกิดที่นั่นสมมติว่าวันนี้โยมหาเงินได้100บาทธรรมชาติของมันก็แค่100ถ้าอยากจะให้มันมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้หาได้50บาทธรรมชาติมันก็แค่นั้นมันจะไปมากกว่านั้นก็ไม่ได้ถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่างทุกแห่งทุกก็จะไม่เกิดธรรมะอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ที่ไหนทุกข์ก็จะไม่เกิดเมื่อนั้นโยมอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราจะปลูกต้นไม้อันดับแรกเราต้องเตรียมดินให้ดีขุดหลุมกว้างเมตรลึกเมตรคลุมดินด้วยปุ๋ยคอกอย่างดีแล้วจึงปลูกต้นไม้ลงไปเมื่อปลูกแล้วเราต้องคอยดูแลมันรดน้ำพรวนดินดายหญ้าและล้อมรั้วกันอันตรายให้หน้าที่ของเราก็มีเพียงแค่นี้แหละทำให้มันครบทำให้มันดีที่สุดส่วนผลที่ต้นไม้จะให้นั้นบางชนิดก็1ปีให้ผลบางชนิด3ปี5ปี10ปีมันก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของต้นไม้เขาเองเพราะฉะนั้นโยมอย่าลืมนะหน้าที่ของเรานั้นทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้นส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขาถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้วทุกข์ก็ไม่รุมล้อมเราธรรมะอย่างนี้ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสี
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ในทันพหาทุนโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนชาวมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทางนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่

จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำหนดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็จะทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามไปซักไปจนสิ้นข้อสงสัยค่ะจากนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญครบเครื่องเรื่องของกฎหมายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโดยเฉพาะที่เป็น FC ของคุณแหม่มนะครับที่เรียกคุณแหม่มว่าพี่แหม่มน้องแหม่มป้าแหม่มหรือดร.แหม่ม
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: ยายค่ะครับก็วันนี้วันที่5กันยาคุณแม
0: ่
1: ปี2569
0: ค่ะ
1: เป็นวันมงคลแน่เลยคุณแม่
0: ค่ะ
1: เพราะวันนี้มีการ
0: อาจารย์จะไปงานแต่งงาน
1: งานแต่งงานแสดงวันนี้เป็นมิ่งมงคลนะครับ
0: เป็นวันธงชัยค่ะ
1: ธงชัยนะครับก็ใครที่แต่งงานวันนี
0: ้
1: ก็ขออวยพรให้ชีวิตคู่ร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขมั่งคั่งยั่งยืนมีทองอะไรนะคุณต้นมีอะไรนะก็เรียกว่าภาษาโบราณโบราณหน่อยนะเรื่องกันไอ้ถือไม้อ๋อถือไม้เท้ายอดทอง
0: กระบองยอดเพชร
1: นะครับ
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: พออาจารย์พูดเรื่องทองแหม่มตาลูกวาวอยู่นี่ค่ะ
1: โอ้ตอนนี้ทองเขาเรียกว่ารูดขึ้นรูดลงไปแหม
0: ่มมันสวิงค
1: ่
0: ะ
1: สวิงจ้ะ
0: นึกอยากขึ้นขึ้นนึกอยากลงลง
1: ลงมันเหมือนอะไรอ่ะ
0: มันเหมือน
1: ขึ้นขึ้นลงลง
0: อารมณ์ของประธานาธิบดีประเทศนั้นที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงเนี่ย
1: ครับผมครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องหมอหมอไม่ใช่เรื่องหมานะคุณแหม่มเรื่องหมอหมอนะครับ
0: สระอค่ะ
1: สระอนะครับอย่างน้อยก็มีสองหมอนะ
0: ค่ะหมอแรกนะคะนั่นคืออาจารย์หมอเก่งแดงคนนี้เนี่ยนะคะขับรถชนนักศึกษา
1: ครับ
0: เสียชีวิตเนี่ยสองคนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนส่วนอีกหมอนะคะอันนั้นคือหมอปลอดแตก
1: ครับ
0: ปากแจ๋วมากเลยปากแซ่บอะ
1: คือจริงๆผมเนี่ยก็เรียกเมื่อก่อนนะคำว่าหมอเนี่ยในความรู้สึกเราเนี่ยเทียบเท่านะความรู้สึกว่าเป็นบุคลากรที่คล้ายๆเขามีจรรยาบรรณมีจริยธรรมเทียบเท่ากับน้องๆพระสงฆ์อ่ะนะครับหรือน้องผู้รักษาเลยนะครับหมายถึงว่าอีกระดับหนึ่งอ่ะเราจะให้พี่น้องประชาชนหรือว่าชาวบ้านไปหาจะให้ความเคารพนะครับกับหมอหรือเหมือนกับอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆตำนองนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องหมอก็มีเรื่องเยอะนะหมอที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปเกี่ยวข้องวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเนี่ยหมอทั้งนั้นเลยนะครับภาพพิมพ์เยอะ
0: อีกหมอหนึ่งพูดแล้วติดอ่างเลย
1: ครับ
0: เป็นหมอแล้วไม่ได้ทำหน้าที่หมอมาทำอีกหน้าที่นึงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสื่อแล้วก็การสื่อสารนู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: ตอนนี้ยังเถียงกันไม่เลิกค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้ว
1: ใช
0: ่หมอด้วย
1: นะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีคนที่เป็นเพราะเป็นหมอเป็นแพทย์มาเรียนกฎหมายเยอะนะครับเพราะว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิชาชีพของหมอเนี่ยนะครับก็เลยเรียนรู้ให้ทราบและบางคนถึงขนาดจากหมอกลายเป็นผู้รักษาเนี่ยก็มีไม่น้อยนะครับคือจริงๆเพราะหมอเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าสมองเนี่ยเรียกอาจจะเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะพอไปเรียนกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำหรับหมอเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะครับก็เข้าไปก็อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ศึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้เหมือนกันนะครับ
0: แหม่มมอม้านะแหม่มเนี่ยแหม่มชื่อแหม่มเนี่ยมอม้านะแต่ลงสระอาค่ะอาจารย์ไม่ได้ลงสระอค
1: ่
0: ะ
1: มาม่าม
0: าม่าซังอ่ะอาจารย
1: ์ไม่มีซังอาม่าก็ได้
0: แ
1: หม
0: ่มวันนี้คืน
1: ครับก็ประเด็นหมอเนี่ยครับก็คือเราก็พูดเรื่องข้อกฎหมายกันแล้วกันนะไอ้เรื่องส่วนตัวหมอก็ว่าไปนะครับสำหรับกรณีที่ขับรถไปชนนักศึกษา
0: ค
1: ณะนิติศาสตร์รั้วเดียวกันมอเดียวกันนะครับประเด็นข้อกฎหมายก็คืออาญามาแน่นะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับแล้วตามด้วยความผิดในทางแพ่งเรื่องฐานละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่รู้สึกหมอบอกว่าอะไรมีคำอะไรไม่ได้กล่าวนะบอกว่าผมยังมีอนาคตอะไรพูดถึงเรื่องอนาคตนะ
0: อันนี้น่าจะอนางอค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: งอ
1: ไม่รู้พูดจริงพูดเท็จนะครับแต่ว่าเมื่อความผิดอาญาเกิดขึ้นทำนองนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ ไม่ได้เจตนาใช้เกิดขึ้นแต่มันเรื่องพลั้งเผลอเลินเล่อนะครับ
0: โอ้โหอาจารย์เลินเล่ออะไรหน้ารถด้านซ้ายนี่ยุบโอ้โหยุบเข้ามาเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้ยุบธรรมดานะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยนะคะไม่รู้ของคนไหนแหละขึ้นไปติดอยู่บนกระจกรถอ่ะแสดงว่าต้องชนแรงมากค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าความเร็วรถสูงเกินคือถ้าเป็นพื้นที่ผมเข้าใจว่าไม่แน่ใจเป็นเขตเทศบาลอะไรเปล่าถ้าเทศบาลเนี่ยความเร็วต้องไม่เกิด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าลักษณะเนี้ยผมว่า120มั้ย
0: อุ๊ยแบบว่าเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เลยนะครับก็นี้ถือว่าค่อนข้างจะร้ายแรงอยู่แต่ว่าประเด็นอยู่ที่การเยียวยานะครับว่าสมน้ำสมสัดส่วนหรือเปล่าหรือเกินเลยไปหรือเปล่ากับประเด็นว่าทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับก็คือถ้าการกระทำผิดแล้วทำให้บุคคลถึงแก่ความตายเนี่ยผู้เสียหายจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นผมก็เขาเรียกให้ความรู้ทางกฎหมายไปเลยนะครับว่าคนที่ใช้สิทธิ์ทางอาญาได้หนึ่งอันนี้พอเป็นนักศึกษาเนี่ยคู่สมรสยังไม่น่าจะมี
0: น
1: ะ
0: ครับ
1: โสดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าอายุ18ถึงจะสมรสอะไรได้นะครับมันจาก17เป็น18กฎหมายแก้แล้วนะครับว่าจะสมรสกันได้ต้องอายุ18ถ้าเป็นนักศึกษามหาลัยเกิน18คุณแม่
0: เกินค่ะ
1: เกินอาจจะ20ขึ้นนะอาจจะสมรสโดยพ่อแม่ไม่รู้ก็ได้ถ้าจดทะเบียนสมรสนะก็ถือว่าคู่สมรสเขาเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาได้นะครับและก็บุพการีบิดามารดาปู่ย่าตายายเนี่ยอันนี้ถือตามสายเลือดถ้าเกิดเหตุเนี่ยไม่มีคู่สมรสพ่อแม่ไม่จดทะเบียนกันอย่างเนี้ยนะครับในทางอาญาพ่อและแม่ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องหาได้นะครับแต่ต้องก็เรียกว่าถูกทำร้ายคำว่าถูกทำร้ายรวมถึงประมาทเลินเล่อลักษณะเนี้ยถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้กฎหมายก็เปิดช่องทางให้บุคคลอื่นที่เป็นเขาเรียกผู้แทนผู้เสียหายเนี่ยไปดำเนินคดีแทนได้ในทางอาญานะครับแต่ในทางแพ่งเนี่ยพอจะเรียกค่าสินไหมเนี่ยต้องดูครับว่าผู้ตายมีหน้าที่ต่อใครบ้างเมื่อมีบุคคลทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเนี่ยสิทธิของคนยังมีชีวิตอยู่ที่ผู้ตายมีหน้าที่ต้องดูแลพอถูกทำให้สิทธิหายไปผู้นั้นจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูอย่างกรณีพ่อแม่เนี่ยในทางอาญาพ่อเนี่ยสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคนนี้ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ในทางแพ่งเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ถือเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายลูกไม่มีหน้าที่เลี้ยงดูบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มารดาได้ทั้งอาญาทั้งแพ่งเพราะคลอดไม่ต้องพิสูจน์อย่างอื่นถ้าคลอดออกมาจากท้องแม
0: ่
1: อันนี้ถือว่าเป็นแม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับลูกต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูแม่จนกว่าแม่จะถึงแก่ความตายดังนั้นถ้ามีคนมาตัดตอนให้เขาตายไม่มีคนดูแลแม่แม่ก็ฟ้องเรียกร้องบุคคลนั้นเนี่ยเรียกค่าเสียหายทดแทนในทางแพ่งเนี่ยนะครับอาจจะถึงว่าเขาจบการศึกษาเนี่ยน่าจะส่งให้แม่ได้เดือนละ 4,000 เนี่ยแม่ถึงว่าอายุ40ส่งไหมคนที่ตายหรืออายุเท่าไหร่ที่จะทำงานได้ก็ประมาณการว่าสัก60อย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาสัก30อันนี้เป็นนักศึกษาจะเราตีว่า20 30 40 50 6040ปีเขาส่งให้แม่ได้เดือนละสมมติ 5,000 เนี่ยก็ประเมินไปว่าเป็นเท่าไหร่ก็ฟ้องเรียกร้องยิ่งอยู่เรียนศึกษาคณะนิติศาสตร์เนี่ยออกไปจบการศึกษาไปเป็นทนายความ
0: เป
1: ็นพนักงานอัยการเป็นตุลาการเป็นเจ้าหน้าที่ดินเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกฎหมายเนี่ยนะครับรายได้ก็อาจจะดี
0: เป็นทนายไงรายได้ดีมากเลยอาจารย์
1: ทนายก็บางคนก็รายได้ดี
0: เราก็โม้ไว้ก่อนว่าเราลูกหลานเราเก่งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับและหมอแม่ฟ้าหลวงใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: หมอนี้ก็ถือว่ามีคุณภาพระดับหนึ่งนะคร
0: ับ
1: เป็นของรัฐนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดหมอเนี้ยเคยสอบติดเป็นพวกสาเนี่ยเคยมีนะครับแสดงว่ามีมาตรฐานที่คนที่ถึงแก่ความตายเขามีสิทธิ์ถึงขนาดนั้นถ้าแม่อาจจะพิสูจน์ว่าเขามีเจตนาดั้งเดิมแล้วก็ประสงค์จะไปทำงานสไตล์นี
0: ้
1: นะครับก็ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าถ้าเขาจบการศึกษาแล้วก็ไปทำงานเนี่ยน่าจะได้รายได้เดือนเท่าไหร่การส่งให้แม่เดือน 5,000 ถือว่า เป็นส่วนที่เหมาะสมอย่างนี้นะครับ
0: ทำไมอาจารย์คิดแค่60 เพราะว่าจริงๆผู้พิพากษาเนี่ยก็ต้อง75โน่น
1: ท
0: นาย
1: ความ
0: นี่ชั่วชีวิตเลย
1: ใช่
0: ก็ต้องเบิ้ลให้ดิค่ะอาจารย์
1: แต่ว่าทนายความก็ขึ้นอยู่สุขภาพนะครับคือตลอดชีวิตได้แต่สุขภาพบางคนพอ55
0: ไม่ได้ดูอาจารย์เป็นต้นค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: ตอนนี้อาจารย์ยังไม่ใช่ยังไม่ถึง60
0: ไม่ถึง
1: แค่30นิดๆ
0: มันกว่าอาจารย์เพิ่ง20เอง
1: ทำมา10ปีแค่30
0: อาจารย์เนี่ยเรามองแบบเนี้ยแล้วเราขอเพิ่มขอเบิ้ลเข้าไปได้ไหมคะรู้ว่าแล้วแต่ศาลจะพิจารณา
1: คือเมื่อผมเป็นทนายความใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปฟ้องคดีฟ้องการไฟฟ้านะพนักงานไฟฟ้าขับรถชนน้องที่เรียนที่ม.รามคำแหงแต่ว่าครอบครัวเป็นธุรกิจทำธุรกิจแล้วก็เขามีเป้าหมายว่าจะเด็กคนนี้พอจบแล้วจะเรียนต่อปริญญาโทที่เมืองนอกแล้วกลับมาจะบริหารกิจการของธุรกิจของครอบครัวสมัยนั้นศาลให้เป็นล้านเนี่ยเมื่อคิดว่าไม่เกินปี2135ผมเป็นดาราใหม่ๆเนี่ยศาลให้เป็นล้านเลยปกติไม่ได้ถึงครับแสดงว่าศาลมองว่าเด็กคนนี้ที่ถึงมีศักยภาพมีอนาคตนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การสืบพยานหลักฐานอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าภาระพิสูจน์เรื่องค่าเสียหายเนี่ยมันตกอยู่ที่ฝ่ายโจทย์ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กคนนี้มีคุณภาพที่จะสร้างรายได้ได้ขนาดไหนยังไงเป็นก็เรียกเป็นเสาหลักของครอบครัวอนาคตได้หลักฐานเน
0: ี่
1: ย
0: งั้นแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์เด็กคนนี้ควรเรียนให้เก่งแม้จะไม่รู้ว่าจะตายนาทีไหนแต่เราเรียนให้เก่งก่อนเราเอาเกรดไว้ให้สูงๆอ่ะเพื่อที่ว่าถ้าเราเป็นอะไรไปโดยมีคนมาทำให้เราถึงแก่ความตายเงี้ยพ่อแม่เราเนี่ยจะได้รับการดูแลได้สตังจากแพ่งมากขึ้น
1: มากมากแน่นอนครับ
0: ตกหล่นๆอ่ะ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนใช้รายงานคนที่จบปริญญาตรีอยู่ในภาคเอกชนหรือราชการเนี่ยก็ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันแต่ว่าคุณค่าเวลาประเมินเรียกค่าเสียหายเนี่ยศาลต้องดูคุณภาพของแต่ละบุคคลว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้ค่าตอบแทนประมาณเท่าไหร่รักษา
0: เนี่ยโอ้เหมือนอาจารย์กับแบบนี้ไงโอ้โหพี่ใหญ่จะคุยพี่น้อง
1: ครับ
0: อาจารย์นี่นะค่าตอบแทนนี่สูงลิ้วเลยส่วนแบบนิดเดียวบักตักเหมือนตัวแบบนี้แหละ
1: ถ้าคุณแหม่มพูดทำนองนี้นะท่านผู้ฟังนะครับพยายามกลับด้านนะครับไอ้คิดกลับด้านกันนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็อาญาและแพ่งนะครับทวนก้าปลงศพก้าจัดการงานศพเนี่ยก็เรียกได้แต่นี้กรณีน้องถ้าถึงแก่ตายเลยปกติถ้าไม่ตายทันทีไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ว่านี้รู้สึกว่าน่าจะทันทีทันใดมั้ง
0: ใช่ๆ
1: ครับ
0: 2คนนะ
1: แต่ค่าเคลื่อนย้ายศพก็จัดการศพก็แต่งหน้าศพก็อะไรต่างๆเนี่ยนะครับของงานศพเนี่ย
0: หนังสือศพ
1: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตามฐานานุรูปและก็เป็นสิ่งที
0: ่ค่าน้ำตาแม่มีไหมคะอาจารย์มีไหมเวลาเขียนทนายความเขียนค่าน้ำตาแม่น้ำตาแม่มันตกเข้าไปในอกเนี่ย
1: ไม่ได้แต่ว่าถ้าตัวเองถูกกระทำโดยตรงเลยนะแบบนี้เจ็บปวดค่าเจ็บปวดทุกเวทนาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินแต่สามารถประเมินได้เป็นตัวเงินมาได้สมมติว่ารถเฉียวชนเนี่ยสมมติว่าน้องเนี่ยไม่ถึงแก่ชีวิตนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องพักฟื้นอยู่6เดือนเนี่ยมันทุกข์ทรมานนะคนที่อยู่รักษาเนี่ยอันเนี้ยกฎหมายเรียกได
0: ้
1: นะครับแต่ค่าตื่นตกใจเคยมีตัวอย่าง มีการส่งตัวเลขนะครับพิมพ์ผิดองค์การไปรษณีย์ตอนนั้นน่ะโดนฟ้อง คือสมัยก่อนเขาส่งตัวเลขแล้วพิมพ์เป็นจดเหมือนจดหมายส่งไปปรากฏว่าไปพิมพ์ว่าตายจริงๆก็ไม่ได้ตายก็ติดต่อได้รู้อ๋อ
0: เหมือนส่งธนานัทที่
1: ก็แล้วพอเหมือนแม่อ่านแล้วตกใจแล้วมีการฟ้องร้องเรียกค่าตกใจสไตล์เนี่ยนะครับสมัยนั้น
0: แม่เป็นลมหงายท้องต
1: ึ
0: ง
1: ถ้าไม่แน่ถึงขนาดแต่นี่แค่ตกใจแบบเรื่องจิตทางจิตใจอ่ะ
0: เหรอ
1: นะครับแต่ว่าคือต้องอย่างนี้นะครับคุณแหม่มเพราะบางทีสถานบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแนวคำวิจัยของศาลเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่าพอมันโลกมันพัฒนาไปบางทีบ้านเราบอกว่าไม่นั่นแต่ว่าพอเราเทียบเคียงจากการรักษาดีการรักษาศาลสูงของอเมริกาบางเรื่องเนี่ยที่ว่าสดกาแฟร้อนๆเนี่ยแล้วมีคำเตือนที่แก้วปรากฏลิ้นพองฟ้องเรียกจากของยี่ห้อขึ้นต้นโดยตัวเอ็ม
0: นะครับ
1: ได้หลายล้านนะแต่บ้านเราเลอะเลอะเองร้อนจับร้อนอยู่แล้วไปซดน่าจะ
0: ไปกินกูปีที่ทุ่งสงซดเข้าไป
1: แต่ผมว่าเนี่ยก็ต้องลอง ยื่นฟ้องไปอดีตอันไม่ได้คืออเมริกาเนี่ยพรมขาดนิดเดียวเดินสะดุดล้มหัวฟาดเนี่ยยังโปยังเรียกได้มาแต่บ้านเราอาจจะมองเป็นเรื่อง
0: ไปบ้านแหม่มก็ได้ภูเก็ตแล้วเราไปสุดกูปีร้อนๆนะแล้วเราปากพองอาจารย์เป็นทนายแหม่มเป็นคน
1: ต้องลองดูเพราะว่าอันนี้ถือเป็นคดีผู้บริโภคผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องคุ้มครองผู้บริโภคต้องตรวจต้องพยายามเตือนต้องพยายามรักษาเนี่ยเหมือนที่ซองบุหรี่ใช่ไหมเขาเตือนว่าอาจเป็นมะเร็
0: ง
1: แต่ว่าเตือนแล้วนะแต่คนไม่อ่านหรอก
0: เฮ้ยบ้านแหม่มภูเก็ตอาจารย
1: ์ครับ
0: ไม่ต้องกาแฟร้อนหรอกแก้วอ่ะปากยังแตกเลย
1: คือต้องฟ้องให้เป็นตัวอย่าง
0: เหรอ
1: เพราะเรื่องนี้ผมจำได้ว่าเมื่อ6-7ปีก่อนนะดร.เจิมศักดิ์จำได้อยู่แกมีส่วนในการยกร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยวิธีพิจารณาเนี่ยแล้วแกมาจากนครปรากฏเครื่องเอ็กซเรย์มันเสียแล้วเดินเข้าไปไม่ได้มีการเอ็กซเรย์วัดวุฒิอ่ะแกฟ้องไอ้การท่ารู้สึกได้มา 50,000 แกว่าแกกังวลตลอดเวลาที่เครื่องจากนครกรุงเทพเนี่ยกว่าเครื่องจะแลนดิ้งเนี่ยไม่รู้เหตุอะไรเกิดขึ้นได้เพราะว่าอาจจะมีอาวุธอะไรเล็ดรอดขึ้นมาเป็นเครื่องเนี่ยแกก็บอกแกต้องตื่นตระหนกและต้องคอยคิดคอยระวังตลอดศาลตัดสินให้จ่าย 50,000
0: แล้วอาจารย์ย้อนกลับไปคดีที่หมอเนี่ยอาจารย์หมอเก่งแดงเนี่ยชนเด็กนักศึกษาจริงไม่จริงไม่รู้ว่าพูดไม่พูดคืออนาคตผมยังอีกไกล
1: อ
0: ันนี้ไม่รู้นะว่าพูดไม่พูดเอาเป็นว่าพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ถามว่าจากนี้ชนเด็ก2คนตายแล้วอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันอนาคตเหลือไหมคะสำหรับอาจารย์หมอคนนี้ค่ะ
1: คือผมดูจากข้อจริงที่ในสื
0: ่
1: อแกก็ทำหน้าที่เขาเรียกว่าผู้ที่กระทำผิดได้ดีก็คือไปเยียวยาไปดูแลไปงานศพก็ถือว่าในส่วนที่ผ่านมาทำหน้าที่เหมือนมีส่วนรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำและหลังจากนี้ผมว่าก็แกต้องปรึกษานักกฎหมายก็ต้องเดินในสิ่งที่ดีๆเพื่อไปสู่วันที่ศาลจะพิพากษาตัดสินนะครับก็คิดว่า1ถือว่าเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์
0: ค
1: ือหมอเนี่ยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ก็เล็กกว่าจะได้มาสักหนึ่งคนเนี่ยมันต้องใช้ทุนสูงนะครับและเป็นที่ต้องการคือถ้าไม่เหลือบ่าขวาแรงจริงคิดว่าศาลยังให้โอกาสเป็นความคิดผมนะให้โอกาสในการรอการจำคุกไว้ได้อาจจะพิพากษาจำคุก2ปีแต่เนื่องจากผู้จำเลยผู้ทำผิดเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดตั้งแต่ทันทีกับเขาเรียกว่าทันทีทันใด
0: ไม่หนี
1: แล้วก็มีความรู้สึกรับผิดชอบรักษาบรรยากาศต่างกับบางคนบางข่าวที่ผ่านมานะครับ
0: อ
1: ันนี้ผมก็เชื่อว่าถ้าแกเยียวยาไปดีแล้วก็ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความทั้งทางอาญาและทางแพ่งก็น่าจะเป็นผลดีนะครับรักษาได้ออกเป็นผลดีกับหมอท่านนี้นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นถึงหัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยซึ่งสาขานี้หายากเหมือนกัน
1: ก็เป็นอาจารย์ของหมอนั้นด้วยและก็น่าจะอยู่โรงประจำโรงพยาบาลอยู่ด้วยไปรักษาผู้ป่วยอยู
0: ่
1: นะครับก็มันจะต่างกับพวกอะไรอ่ะ
0: ไอหมอปากแจ๋ว
1: เออ
0: ไอ้30บาทหมอปากแจ๋วอาจารย์คิดยังไงคะ
1: อันนี้ก็คือผมว่าถ้าข้อมูลเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยจรรยาแพทย์จริยธรรมของหมอเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนแล้วก็ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยหน่วยงานที่ควบคุมดูแลพฤติกรรมของหมอเนี่ยคือข่าวเงี้ยผมว่าตั้งเรื่องเองได้ชงเรื่องเองแล้วเรียกมาสอบสวนไต่สวนว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอย่างที่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับหมอเลยอ่ะ
0: นะครับ30บาทนี่ของพรรคเพื่อไทยนะแบบนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งเรื่องเองได้ไหมอ่ะ
1: มันได้หมดแต่จริงมันเรื่องนี้มันกระทบต่อเขาเรียกว่าระบบราชการด้วยระบบความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วยแล้วไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องทำนองนี้มันมีผลกระทบต่อรัฐงั้นถ้าใครที่มีส่วนรู้เห็นมีอะไรชงเรื่องได้เลยเหมือนปปช.อ่ะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อความเสียหายต่อรัฐไม่ต้องรอให้คนร้องเรียนตั้งเรื่องขึ้นมาแล้วสอบสวนไต่สวนได้อันนี้ก็ควรจะได้นะครับและน่าจะกระทำด้วยให้เป็นเยี่ยงอย่างแต่ผมไม่รู้อีกว่าองค์กรกับสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในองค์กรนี้เนี่ย
0: เขาจะหัวกันหรือเปล่าแหม่มพูดเองอาจารย์ไม่ได้พูดคำว่าหัวนี่แหม่มถนัดเลยเพราะช่วงนี้คำว่าหัวนี่มันดังจริง
1: ๆอ๋อดังมากดังแรงนะครับดังถึงขนาดน่าจะเข้าสู่สภา ไม่ไว้วางใจนะครับแต่ว่า เรื่องเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่พยานหลักฐานนะครับว่ามันมีจริงมีเท็จอย่างไรนะครับเพราะฟังดูเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะคือมันน่าจะเป็นอะไรอย่างหนึ่งนะมันเหมือนก็จิตที่ปกติหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นลักษณะนี้นะ
0: ผู้ป่วยนี่ไตระยะสุดท้ายนะคะอาจารย์แล้วถ้าเขาไม่ได้ล้างไตอ่ะเขาถึงตายเลยนะ
1: ครับ
0: แบบนี้แทงไปได้ไหมคะว่าเนี่ยไม่ได้ประมาทอันนี้เจตนาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1: จริงๆถ้าอันนี้ถือว่าเป็นการเหมือนคือพอผิดจรรยาบรรณเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายแล้วคุณทำผิดมันก็เป็นละเมิดถามว่าผู้ที่ถูกกระทำอ่ะเสียหายอะไรบ้างถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องฟ้องเป็นทางแพ่งก็ได้เรียกค่าเสียหายว่าถือว่าพอเขาไม่รักษาเขาต้องไปเอกชนแล้วก็มีความรู้สึกไม่สบายจังใจว่าเอ้ยพอหมอไม่รักษาปั๊บเนี่ยระยะเวลายาที่ได้รับไม่เพียงพอไม่เป็นตามกำหนดเนี่ยมันกระทบต่อร่างกายก็แต่ต้องพิสูจน์ให้เห็นนะแต่คดีลักษณะเนี่ยมันในทางแพ่งถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคนะครับการกระทำของหมอเนี่ยมันมีผลต่อสภาพจิตร่างกายเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องต้องอธิบายดีแคลร์ตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีผลกระทบนะแต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยมันมีผลกระทบแค่นี้ก็ต้องอธิบายได้อธิบายไม่ได้เขาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยนะครับ
0: ถ้าแบบนี้เอาไปเทียบเคียงกับคดีของหมอผัสพรน่ะกับหมอวิสูตรอ่ะตอนนู้นนะ
1: ครับ
0: ใกล้เคียงกันไหมคะ
1: ไอ้นั่นเป็นเรื่อง
0: พ่อสู้ให้ลูกโดยบอกว่าม้ามไม่มีไม่ได้มนุษย์ต้องมีม้าม อันนี้ก็บอกได้ไหมว่าไตระยะสุดท้ายถ้าไม่ได้ล้างตามที่กำหนดไว้มันจะถึงตายได
1: ้ครับจริงๆพอมีการฟ้องใช่ไหมเราก็กล่าวหาหมออย่างเงี้ยหมอต้องอธิบายมาถ้าอธิบายไม่ได้ก็ต้องฟังว่าเกิดความเสียหายเราแก้กล่าวหาแล้วอาจจะมีบทความทางวิชาการว่ามะเร็งเนี่ยถ้าไม่มีการรักษาต่อเนื่องยาไม่ได้ต่อเนื่องผลกระทบต่อร่างกายของผู้นี้จะเป็นอะไรบ้าง1 2 3 4ไอ้อย่างเนี้ยความเสียหายรักษาเนี่ยฐานพลิกการคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยศาลพิจารณาจากพฤติการนะบางทีสืบได้ไม่
0: 100%
1: แต่ศาลพฤติการจากการกระทำเนี่ยว่าร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรก็กำหนดค่าเสียหายถ้าเราสืบไม่ได้ตามภาระเนี่ยศาลกำหนดให้ตามพฤติการก็ยังจะได้อยู่นะครับ
0: อาจารย์ไตระยะสุดท้ายนี่มันก็อยู่ไม่นานนะ
1: เอา
0: พูดจริงๆเกิดสู้ไปครึ่งทางแล้วเกิดว่าตัวเราล้มหายตายจากอ่ะแล้วใครจะมารับมรดก
1: คือถ้าฟ้องไปแล้วเนี่ยถ้ามีทายาทนะครับก็มารับมรดกความรับมรดกความก็คือคนที่มามีส่วนได้เสียมีสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ที่ถึงแก่ความตายอ่ะในทางกฎหมายก็เข้าแทนที่ผู้มรณะแต่ภาษาทนายเรียกกันเรียกว่ารับมรดกความมันง่ายดีรับมรดกทางคดีเดินต่อนะครับเดินต่อซึ่งทายาทที่มีส่วนได้เสียจะมอบหมายใครช่วยดำเนินการอย่างมอบหมายทนายความเนี่ยเข้าดำเนินการแทนผู้ที่มีสิทธิ์จะร้องเนี่ยว่าร้องไปเพื่อแต่งตั้งคนนี้ดำเนินการแทน
0: แต่คราวนี้เจ้าตัวถึงแก่กรรมไปแล้วอะไม่ได้แช่งนะคะยกตัวอย่างเป็นคดีอื่นก็ได
1: ้
0: แล้วใครจะมาให้ปากคำกับ
1: คือถ้าคดีลักษณะเนี้ยนะครับถ้าก็จริงผมว่าในโรงพยาบาลอย่างเนี้ยมันน่ามีวงจรปิดมันมีอะไรระดับหนึ่งเพราะว่าพอเป็นคดีผู้บริโภคเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่อยู่ในความรู้เห็นของผู้กล่าวหาเรื่องทางการแพทย์เรื่องการรักษามันเป็นหน้าที่ของแพทย์ต้องอธิบายต่อศาลว่าดีไม่ดียังไงถ้าคุณอธิบายไม่ได้ก็ต้องฟังว่าไม่ดีและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องอ่ะนะครับผู้เขาเรียกผู้บริโภคนะครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: เหม่มจะบอกคุณผู้ฟังนะเหม่มพูดจริงเลยนะเรื่องนี้อาจารย์บรรยายเนี่ยนะคะอาจารย์นั่งคุยกับแบบเนี้ยอาจารย์ไม่ต้องใช้หนังสือมาตรงหน้าตาอะไรเลยเหรอคะอาจารย์คุยแบบออกมาจากสมองเลยเหรอคะ
1: ก็จากพื้นฐานที่เราศึกษามาและจากประสบการณ์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะซึ่งต้องผมว่าต้องเขาเรียกว่ากฎหมายมันเปลี่ยนอยู่เสมอดังนั้นเราต้องอัปเดตตัวเองศึกษาตลอดนะครับศึกษาให้รู้จริงอ่ะแล้วก็เอามาถ่ายทอดพี่น้องประชาชนได้โดยไม่ต้องใช้ตัวบทแต่ถ้าเรามีตัวบทด้วยเนี่ยมันจะเป๊ะหมายถึงว่าสมมติจะฟ้องเนี่ยเรารู้เรื่องราวที่เราบรรยายเนี่ยเราไปดูตัวบทอีกทีหนึ่งเพื่อใช้คำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% นะครับแต่ว่าถ้าให้ความรู้อย่างเนี้ยนะครับโดยไม่ต้องเปิดเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี
0: ้อะไรทำให้อาจารย์เก่งอะคะ
1: ความ มุ่งมั่นความตั้งใจจิตวิญญาณของคนอยากเป็นนักกฎหมายอยากช่วยเหลือประชาชนสร้างฐานะครอบครัวตัวเองมาด้วยก่อนถ้าเราเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นที่เหลือก็คือกระจายสู่พี่น้องประชาชนความรู้ที่ได้มาถ้าเรากระจายแล้วเขายังรู้ไม่เท่าเทียมนะครับก็จะโทรมาปรึกษาเราก็ให้ความรู้ต่อถ้าไม่ไหวจริงๆบางทีก็มาขอให้ช่วยนะครับ
0: แต่คราวเนี้ย ฟังแล้วเข้าใจแล้ว
1: ครับ
0: พอเป็นเรื่องของตัวเองลืมเพราะว่าอะไรไม่รู้มันบดบังตารวมถึงความโง่แบบแบบเนี้ยนะบางทีความโง่ก็บดบังตาให้เขายืมรถเฉยเลย
1: ครับ
0: ให้เขาอยู่บ้านฟรีไม่ได้ทำสัญญงสัญญาเนี่ยทั้งที่แบบอยู่กับอาจารย์นะ
1: ครับ
0: มันก็มีปัญหาแบบเนี้ยอาจารย์แล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องศึกษาเองหรือเราปรึกษาอาจารย์อย่างเดียวอ่ะ
1: คือจริงๆพื้นฐานจริงๆคนที่ฟังรายการอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์บางทีโทรมาบางทีเอ้ยแต่ไม่ทำตามที่อาจารย์แนะนำบางทีผมก็อยากจะทำแต่พอถึงจังหวะจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ทำก็อย่างน้อยต้องมีอย่างน้อยต้องมีหลักฐานต้องมีพยานอย่างกรณีที่ไอ้รถไปคืนเนี่ยอันนี้บ่อยผมบอกว่าไอ้ถ่ายรูปไว้เก็บสภาพรถไอ้ไฟในรถเนี่ยหรือถ้าเป็นไปได้ไปหาพวกเต้นรถมือสองหรือว่าผู้ที่เป็นก็เรียกว่าสถานประกอบการที่เป็นกลางๆประเมินราคาว่าราคารถเนี้ยถ้าซื้อขายตอนเนี้ยราคามันเท่าไหร่ก็หลังจากลองไว้ให้เนี่ยเวลาขึ้นศาลเราก็เอายกข้อจริงเนี่ยไปต่อสู้ในศาลได้ว่าที่ไฟแนนซ์ยื่นฟ้องมาราคา 500,000 ว่าขายรถได้ถูกเสียหายถึง 500,000 เราไม่ใช่รถมันควรจะ 700,000 หักลบไม่ควรจะเหลือเงินที่จะต้องจ่ายไฟแนนซ์แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็มีหรือเค้าด่าก็ว่าเค้าหมิ่นประมาทก็ต้องเก็บนะครับเก็บแล้วถ้าหลักการคดียอมความได้เนี่ยอย่างน้อยต้องแจ้งความภายใน3เดือนและต้องระบุว่าให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำให้ถึงที่สุดให้มีข้อความนี้อยู่อันนี้ถือว่าเราเจตนาให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้นี
0: ้
1: ถือว่าเป็นคำร้องทุกข์แล้วนะครับถ้าคดีที่ยอมความแต่ถ้าคดีต่อแผ่นดินหรือเคยความผิดต่อรัฐอันนี้เราไม่ต้องมีข้อความนี้ก็ได้เพราะรัฐต้องดำเนินการและเป็นความผิดที่รัฐเสียอยู่แล้วนะครับตำรวจรู้เรื่องก็สามารถขับเคลื่อนดำเนินการต่อได
0: ้นะครับอาจารย์เลี้ยวมาคดีหมอนวดหน่อยดิเขาเอาเรือมาเทียบท่าใช่ไหมที่พัทยานั่นน่ะแล้วเขาก็ห้ามซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้ห้ามเข้าแล้วสมมุตินะทหารเรือขึ้นบกมาเนี้ยเขาก็ห้ามแล้วว่าห้ามเข้าซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้แล้วทหารเรือเนี่ยแหมก็อยากรู้อยากเห็นเนาะเหมือนแหมเงี้ยเข้าไปแล้วเกิดเหตุขึ้นเงี้ย
1: ไอ้ตรงเนี้ยผมฟังดูว่าทางกองทัพของอเมริกาเนี่ยเขากำหนดห้ามทหารเขาไปตรงนั้นตรงนี้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วนายกของเมืองพัทยาเขาบอกห้ามใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องดูว่าไปเกิดเหตุอะไรนะครับอาจเขาอาจจะผิดอาจจะมีพรบเกี่ยวอนามัยเกี่ยวสิ่งแวดล้อมเกี่ยวอะไรแล้วแต่นะซึ่งไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมากแต่ว่าถ้าเข้าแล้วเกิดไปทะเลาะไปวิวาทอันนี้ก็ผมว่าไม่ได้แปลความเขามีส่วนในการทำผิดเขาอาจจะละเมิดไอ้คำสั่งของทางปกครองที่บอกห้ามไปซอยนั้นซอยนี้นะแต่ต้องเข้าไปแล้วแหละถูกชิกโกเมืองวัดยาเนี่ยไปทุบทำร้ายเขาโดยที่ว่าเขาไม่ได้มีส่วนผิดอะไรเนี่ยอันนี้ก็ยังดำเนินการกับผู้ที่ทหารที่ถูกกระทำแต่ผมกลัวว่าทหารไปกระทืบ
0: ต
1: ั
0: วใหญ่กว่า
1: ตัวใหญ
0: ่ คือซอยพวกนี้แหม่มเข้าหมดแล้วอาจารย
1: ์ครับ
0: แหม่มเข้าตั้งแต่สมัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนำนักข่าวไปลงนะแหม่มไม่ได้ไปต่อตะแหวง
1: ผมรู้เลยน่าจะเป็นซอยสำเริงสำราญอย่างนี้ไหม
0: โอ้โหตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยเลยค่ะแล้วก็ทุกซอกทุกมุมทุกรูนะเขาไม่ได้เปิดตอนเย็นหรือตอนมืดมืดเขาเปิดตั้งแต่โน่นเลยเที่ยงโน่นอาจารย์
1: คือเป็นที่รับรู้เพราะว่าเป็นการสถานบริการความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความเครียดก็เป็นหมอประเภทหนึ่งแต่ว่ามันมีอะไรนะเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านโอ้โห
0: อุ้ยมาหลายชาติเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็ไม่เป็นไรนะไปคิดกันเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทหารอเมริกานะครับ
0: เปล่าที่แม่พูดนี่คือแม่ห่วงน้องๆแถวนั้นช่วงนี้พักสักครู่นะคะคุณรู้บางขาช่วงหน้ากลับมาพบในช่วงของภาษากฎหมายพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เท่งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กแค

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์ฟคุ้มคูณ2
6: เข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้าน
9: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
10: ล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
14: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: หมู่บ้านความคืบหน้าเหตุคนร้ายประมาณ30คนบุกก่อเหตุเผาอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่องออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งอาคารสำนักงานรถราชการและทรัพย์สินจำนวนมากโดยรถที่ใช้ในการให้บริการประชาชนถูกเผาเสียหายรวม11คันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่องอแห่งใหม่ทั้งที่อาคารยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเดิมวางแผนจะย้ายเข้ามาอยู่ใช้งานในช่วงกลางปี2570ขณะที่ปัญหาการเก็บขยะกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนหลังเหลือรถขยะใช้งานเพียง1คันต้องวิ่งให้บริการทุกวันรองรับประชาชนกว่า 16,000 คนในพื้นที่10หมู่บ้านโดยเฉพาะยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่องอซึ่งถูกเพลิงไหม้และได้รับความเสียหายรวม11คันประกอบด้วยรถที่มีความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนอาทิรถกู้ชีพรถบรรทุกน้ำรถเก็บขยะและรถสำนักงานรวมทั้งอาคารและทรัพย์สินของทางราชการจำนวนหนึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่องอจำเป็นต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่องอแห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณบ้านยะหอหมู่ที่10ตำบลบ่องออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การทำงานและให้บริการประชาชนสามารถดำเนินต่อไปได้แม้อาคารสำนักงานแห่งใหม่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์กสิกรชี้เงินบาทแข็งผ่าน33บาทจับตาเงินเฟ้อไทยสิงหาคม69ฟันโปรต่างชาติศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐตามการแข็งค่าของเงินเยนและการลดความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนนี้หลังช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ1เดือนแต่33บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์จากแรงกดดันของราคาทองคำที่ลดลงดอลลาร์ที่แข็งค่าและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่หนุนราคาน้ำมันและแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนฟื้นตัวตามสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำที่ปรับขึ้นโดยในวันที่4กันยายนเงินบาทปิดที่32บาท91สตางค์ต่อดอลลาร์จาก32บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ32บาท50สตางค์ถึง33บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของไทยที่ทางฟันโฟต่างชาติและสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ตัวเลขคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภคยอดขายบ้านมือสองดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมและข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีนอาทิข้อมูลการส่งออกดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกันผู้นำเมียนมาเยือนเวียดนามมุ่งกระชับสัมพันธ์มินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้รับการต้อนรับจากโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามในกรุงฮานอยในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการส่วนเมื่อวันศุกร์ผู้นำเมียนมาเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนบริษัทโทรคมนาคมการป้องกันประเทศและยานยนต์ชั้นนำในขณะที่ทั้งสองประเทศพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมทางธุรกิจในกรุงฮานอยในวันพรุ่งนี้ด้วยแหล่งข่าวระบุคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามข้อตกลงความร่วมมือแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดี ั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะคะอาจารย์คะและอาจารย์คะวันนี้เห็นหน้ากันเป็นอาจารย์รอเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายวันนี้อาจารย์แบกมาเลยค่ะหนังสือ เขาเรียกหนังสืออะไรคะอาจารย์คะ
1: ก็กับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคำว่าศาลฎีกา นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ผมจะบรรยายนะครับก็ต้องมีตัวอย่างที่อ้างอิงว่าที่ผมบรรยายมันเป็นเรื่องที่จริงๆศาลฎีกาตัดสินมาแล้วแบบนี้จริงๆนั้นถ้าใครที่มีปัญหาในประเด็นทำนองนี้ก็นำไปใช้ประกอบได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ำคืนนี้เป็น EP ที่36เนี่ยนะคะบวกลบหลงจ้งเหลงเจ้งคุณผู้ฟังปีหนึ่งนี่มันมี52สัปดาห์เราดำเนินรายการมาถึง EP ที่36ก็แปลว่าเหลืออีกเท่าไหร่อาจารย์เหลืออีก
1: นี่เดือนต้นของกันยา
0: 4 46เหลืออีก16 EP ก็จะจบปีนี้เร็วนะอาจารย์นะ
1: เร็วมากจนเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยนะครับที่พระสังฆราชบอกว่าชีวิตเรามันเขาเรียกอะไร
0: สั้นนักแต่สำคัญนัก
1: เออใช่ระยะเวลาสั้นแต่สำคัญนักไอ้สำคัญนักเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ระยะเวลาที่เรามีน้อยนิดเนี่ยสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อสังคมต่อมวลมนุษยชาติให้ได้มากที่สุดเพราะผมในความคิดผมหรือทัศนะเนี่ยถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่น่าจะติดตามเราไปในภพภูมิต่อไปได
0: ้เราต้องหมั่นทำความดีนะอาจารย์เราไม่รู้ตายนาทีไหนอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวก็เกิดถล่มที่นั่นเดี๋ยวก็เกิดถล่มที่นี
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวก็ตายนะเออน่ากลัวมากเลย
1: มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับแกก็เป็นอาวุโสกว่าผมอีก10ปีอ่ะแกบอกว่าสังเกตคนได้เกิดมาเป็นพอโตเรียนเป็นผู้ศึกษาเป็นอาการเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยนะครับที่ว่าบอลทูบีเนี่ยแกบอกว่าต้องชาติที่แล้วหรือที่หลายๆชาติได้สะสมหรือได้ทำหน้าที่ทำนองนี้มาก่อนยันพอเกิดมาอีกชาติหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีมันจะเด่นกว่าคนอื่นๆเพราะชาติที่แล้วอ่ะต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มา
0: เหมือนเป็นดีเจใช่ไหมชาติที่แล้วเหมือนต้องเป็นลิเกชัวร์เลย
1: ใช่หรือไม่ก็เป็นนักร้องนะครับ นักร้องที่ว่านะครับร้องเรียนปปช.ร้องเรียน
0: เหมือนไม่เอาดีกว่าอาจารย์เรามาคุยในประเด็นของวันนี้เลยประเด็นเรื่องอายุความและระยะเวลาในทรัพย์สินเป็นไงครับอาจารย์
1: คือเรื่องอายุความบางทีมันมีเรื่องราวที่ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปได้เหมือนกันนะครับเพราะเราบางทีพอใช้คำเนี่ยนิยามความหมายบอกอายุความแต่บางเรื่องมันเป็นระยะเวลาหรือบางเรื่องเป็นอายุความได้สิทธิ์นะครับแต่อายุความเสียสิทธิ์อายุความที่เราฟ้องร้องศาลเนี่ยพอเหตุเกิดบอกต้องฟ้องภายใน1ปีอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นอายุความที่มีสิทธิ์เรียกร้องถ้าเราไม่ใช้ระยะเวลาตามที่ว่าใช่มั้ยมันอาจจะเสียสิทธิ์ได้แต่ว่าพอเป็นคดีแพ่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องยกข้อต่อสู้ขึ้นมาเรื่องอายุความเนี่ยบางทีเราพวกไฟแนนซ์รถหรือธนาคารวันนั้นมีอยู่ไลน์โทรปรึกษาผมนะเป็นหนี้มา17ปีเป็นหนี้ธนาคารหนึ่งชื่ออ่างนะครับแล้วอยู่เจ้าหน้าที่โทรไปบอกว่าคุณค้างหนี้อยู่แสนกว่าบาทค้ำมันไปค้ำกันมาพูดตามตรงนี้แล้วบอกว่าเนี่ยเบิกเงินธนาคารไปแล้วเนี่ยยังไม่คืนมาแล้วผมถามว่าเบิกแล้วจำระครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เขาบอกว่าครั้งท้ายจำระเนี่ยเมื่อ17ปีที่แล้ว
0: กระเถน
1: นั่น
0: โอ้โหถ้ามีลูกตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ลูกโตแล้วล่ะ
1: ทีนี้อายุความเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยอายุความก็คือ10ปีคือไม่มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะก็ใช้อายุความทั่วไปก็คือ10ปีพอ10ปีคุณแหม่มดูทีเนี้ย17ปี
0: มันเลยแล้วค่ะอาจารย์อ
1: ันนี้ขาดอายุความในการจะฟ้องเนี่ยเขาเรียกฟ้องถ้าฟ้องไปแล้วฟ้องขาดอายุความแต่นะครับอันนี้เป็นหนี้ทางเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงอ่ะนะครับและเรื่องทางแพ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนเนี่ยเขาเรียกมีความเท่าเทียมกันในทางกฎหมายเรื่องตรงนี้นะ กฎหมายเราบอกว่าคุณต้องสู้คดีมาคุณต้องยกข้อต่อสู้ว่าฉันเป็นหนี้จริงแต่ฉันชำระหนี้แล้วครั้งสุดท้ายและหนี้ที่ค้างอยู่แบงค์ได้ทวงถามมาแล้วเมื่อ17ปีที่แล้วและฉันก็ปฏิเสธไปแล้วและไม่มีจ่ายจนถึงวันมาฟ้องเนี่ยมันเกิน10ปีฟ้องของโจทก์ตามคำฟ้องเนี่ยสิทธิ์เรียกร้องเนี่ยขาดอายุความแล้วว่าเกิน10ปีแต่ถ้าเขาฟ้องมาเราอยู่เฉยๆนะเฮ้ยขาดอายุความแล้วไม่สู้คดีไอ้อย่างนี้ศาลไม่สามารถหยิบยกอายุความเนี่ยขึ้นปกป้องสิทธิ์ของเราได้
0: เหรอ
1: ศาล
0: ค
1: ิ
0: ดแทนเราไม่ได้หรอคะ
1: คิดแทนได้แต่ทำแทนไม่ศาลคิดได้ว่านี่ขาดอายุความแต่พอไม่มีประเด็นยกขึ้นต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีเราไปสู้ประเด็นอื่นลืมยกประเด็นนี้ก็มีหรือบางทีเนี่ยไม่สู้คดีเลยก็เรียกขาดนัดยื่นกับไม่การขาดนัดพิจารณาไม่ไปศาลเลย
0: เฉยเลยเฉย
1: คิดว่าขาดอายุความแล้วมันนอนหลับทับไปดีกว่า
0: เป็นจ่าเลยจ่าเฉย
1: อันนี้ศาลหยิบยก
0: ขึ้นไม่ได้
1: นะครับแต่ถ้าเป็นคดีอาญานะครับซึ่งกระทบต่อความเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยอันนี้เรื่องตรงนี้เนี่ยมันกระทบต่อบุคคลอย่างบุคคลเข้าเรือนจำไม่ขังเนี่ยสิทธิเสรีภาพเขาเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ศาลสามารถหยิบยกขึ้นมายกฟ้องให้เราได้นะถ้าสืบไปสืบมาเขาจริงฟังได้ว่าสมมติว่าคดีช่อโกงนะครับซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยอายุความ10ปีจริงแต่มันมีอายุความตั้งต้นว่าคุณต้องฟ้องใน3เดือนหรือต้องไปร้องทุกข์ไว้ไปใน3เดือนถ้าร้องทุกข์ถูกต้องแล้วนะมีเวลาเป็น10ปียังฟ้องได้นะครับเกิดว่ารู้เรื่องแล้วไม่ฟ้องและไม่ร้องทุกข์ไว้3เดือนหรือร้องทุกข์ไม่ถูกต้องที่ผมบอกว่าการร้องทุกข์ต้องเล่าพฤติกรรมของคดีว่าเกิดขึ้นยังไงเราเสียยังไงและประสงค์จะมอบเรื่องไปสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหานี่ถึงที่สุดแต่ถ้าไปแจ้งไม่เป็นหลักฐานแจ้งการขาดอายุความอย่างเนี้ยไม่ถือเป็นคำร้องทุกข์นี่พอเกิน3เดือนขาดอายุความพอฟ้องมาศาลตรวจสอบพบแม้เราไม่ยกข้อต่อสู้แต่ศาลพบความจริงอย่างนี้ศาลพิพากษายกฟ้องให้เราได
0: ้เขียนมาได้เลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ศาลเขียนได้เพราะมันเป็นปัญหาเกี่ยวความถูกเรียบร้อยนะครับกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาเนี่ยเหมือนจำเลยเป็นประธานของเรื่องคดีอาญานั้นศาลต้องคุ้มครองสิทธิ์เขาดูแลเขาไม่อะไรที่ไปละเมิดสิทธิ์เขารักษาเนี่ยนะครับซึ่งกรณีอย่างเนี้ยมันขาดอายุความไปแล้วและคุณมาฟ้องเขาอีกศาลหยิบยกขึ้นยกฟ้องให้กับเราได้แต่โดยปกติเนี่ยข้อจริงนี้จะปรากฏในศาลเนี่ยแม้เราไม่เขียนข้อต่อสู้ไปแต่ทนายความจะต้องซักประเด็นเนี้ยให้ปรากฏข้อจริงขึ้นในศาลนะครับศาลก็พบเห็นใช่นี่มันขาดอายุความก็ยกฟ้องเราได้นะครับ
0: ค่ะ
1: อันคือยกตัวอย่างอายุความเสียสิทธิ์หรือขาดอายุความแต่มันมีอายุความระยะเวลาเนี่ยนะครับในกฎหมายทรัพย์สินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มีคนเข้าใจผิดอยู่บางทีคิดว่าเป็นอายุความการฟ้องร้องนะครับจะต้องยกซึ่งบางกรณีไม่ยกแต่ศาลพบศาลยกฟ้องให้เราได้เพราะศาลถือว่าเป็นระยะเวลานะครับไม่ใช่อายุความนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่เริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าคือระยะเวลาเนี่ยนะครับที่กำหนดไว้นะในกฎหมายเพ่งบับ4นะครับเกี่ยวเรื่องอายุความได้สิทธิ์กับบางกรณีเป็นเรื่องระยะเวลาที่ฟ้องคดีนะครับซึ่งมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายประเด็นผมจะแยกเป็นประเด็นนะครับคืออายุความที่ของแผ่นดินนะทรัพย์สินแผ่นดินเนี่ยมันก็มีอายุความบางทีเราไปครอบครองที่บุคคลอื่นเนี่ยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยอายุความได้สิทธิ์คือ10ปีเนี่ยระยะเวลาได้สิทธิ์เนี่ยเราก็ได้สิทธิ์โดยการครอบครองประปักนะครับแต่ว่าประเด็นแรกที่ผมจะนำเสนอวันนี้คืนนี้นะครับครั้งนี้ก็คือห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู้แผ่นดินในทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับ
0: อ๋อป่าไม้ป่าสงวน
1: นะครับกฎหมายในมาตรา136เกี่ยวเรื่องทรัพย์สินของแผ่นดินนะก็บอกว่ากฎหมายห้ามมียกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับอันนี้ตัดสินเมื่อปี42บ

0: ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุของกระทรวงการคลังตามราชบัญญัติราชพัสดุพ.ศ. 2518มาตรา11และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนะครับซึ่งตามกฎหมายแพ่งมาตรา1304วงเล็บ3นะครับต้องบังคับตามมาตรา1306คือจะยกยุคความเนี่ยขึ้นต่อสู้กับโจทย์ซึ่งเป็นแผ่นดินเนี่ย
1: ค
0: ือว่าราชพัสดุไม่ได้นะครับ
1: แผ่นดินแล้วก็ที่ราชพัสดุถูกต้องไหมครับ
0: คือโจทย์มันเป็นราชพัสดุ
1: ค่ะ
0: เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่ปี44นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ราชดรเนี่ยชื่อยกตัวอย่างชื่ออนะอุทิศที่ดินให้เป็นถนนสาธารณะและได้จดเบียนยกให้แล้วจึงเป็นที่จริงไม่จดเบียนยกให้ก็เป็นสาธารณะได้อย่างผมบรรยายมาหลายครั้งนะครับแต่กรณีนี้ชัดเจนคือยกให้ทางทะเบียนด้วยก็ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ทรัพย์สินสำหรับคนเมืองใช้ร่วมกันถนนหนทางทางน้ำพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเข้าไปใช้ยังไม่ได้ถนนเนี่ยมาอยู่ไปครอบครองถนนไม่ได้นะครับไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าเป็นถนนแล้วก็เขาจะทำเป็นถนนยกให้ถนนแต่ว่ายังไม่ทำเป็นถนนมีเอกชนราษฎรคนหนึ่งเข้าไปครอบครองไอ้ถนนเนี้ยสร้างบ้านสร้างเพิงขึ้นมาหรือสร้างถาวรก็แล้วแต่นะโดยสงบเปิดเผยเจตนาจะเป็นเจ้าของเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ตามกฎหมายแพ่ง1306เขาบอกห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู้รัฐต่อสู้แผ่นดินคนจะอยู่สักร้อยปีพันปี
1: ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับอันนี้เห็นได้ชัดนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินธรรมดาของอย่างพวกเก้าอี้ของหน่วยงานเล็กหน่วยงานหนึ่งรถยนต์อย่างเนี้ยนะครับถ้าไปทิ้งไว้เนี่ยแล้วเกิดก็ไปครอบครองสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอันนี้มันไม่ใช่คือเป็นทรัพย์สินแผ่นดินแต่ไม่ใช่ประเภทที่รัฐใช้เพื่อประโยชน์หรือว่าประชาชนใช้ร่วมกันเนี่ยไอ้ตรงนี้ระมัดระวังให้ดีรัฐอาจจะเสียสิทธิ์ด้วยทรัพย์สินประเภทนี้ได
1: ้อ๋อเหมือนที่ผอ.โรงเรียนเอารถโรงเรียน ไปขับส่วนตัวเอาน้ำมันหลวง ไปเติมเอง
0: เออ
1: ใช่ไหมคะ
0: ไอ้นั้นคือมันผิดอาญานะ แต่คนนอกเนี่ยปกติไปครอบครองที่คนอื่นหรือที่รัฐเนี่ยปกติมันผิดอาญาแต่พอมันเงี้ยปั๊บถ้าก็อยู่สงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าครบ10ปีอ่ะเขาได้กรรมสิทธิ
1: ์ใช่
0: ซึ่งมาถึงตอนนั้นอายุความดำเนินการยากับคนคนนี้มันหมดไปแล้ว
1: ใช่
0: เขาก็ได้สิทธิ์ไปทางแพ่งไป
1: อ๋อ
0: แต่ถ้าเป็นถนนป่าสงวนนะครับบนเกาะที่เป็นของรัฐประดุเนี่ยคุณเข้าไปอยู่ยังไงก็แล้วแต่คุณอาจจะได้สิทธิครอบครองระหว่างราษฎรกันเองอ่ะต่อสู้กันได้นะว่าฉันอยู่ก่อนคุณมาทีหลังมารบกวนไม่ได้แต่เราเนี่ยจะยกสิทธิ์ตรงนี้ไปต่อสู้กับหน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ตรงเนี้ยไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะเหมือนคดีอาจารย์ไปทำที่เกาะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งภาคตะวันออกเนี่ย
0: อ
1: ันนั้นเหมือนไหมคะ
0: ไอ้นั้นเขาฟ้องเราว่าเอาที่ของทหารเรือไปขายหลอกขายว่าช่อโกง
1: ค่ะ
0: แต่เราพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ามันอยู่นอกที่รัฐกันไว้ให้เราแล้วที่ให้ประชาชนสามารถครอบครองและแจ้งสก.1แจ้งสิทธิครอบครองได้เราพิสูจน์ไปได้แต่ศาลไม่ออกทำนองว่าเราเนี่ยอาจจะขาดเจตนาบางทีอาจจะศาลอาจมองว่ามันยังอยู่ในพื้นที่ของรัฐน
1: ะ
0: แต่เราขาดเจตนาเข้าใจว่าเป็นที่ที่เราครอบครองได้เลยได้แล้วไปขายกระสังก็ยกฟ้องไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้เหมือนที่ธรณีสงฆ์มาสู้กับสงฆ์ให้ตายยังไงก็แพ
0: ้ที่ธรณีสงฆ์กับหลักการเดียวกันคือห้ามยกก็ต่อสู้คือยกอายุความขึ้นต่อสู้ที่ธรณีสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์เนี่ยก็สู้ไม่ได้เหมือนกันอย่างที่เป็นข่าวอยู่นะครับพอไปแล้วไปเลยนะครับจะไปอ้างว่าทายาทกลับมาครอบครองจะเปิดเผยไม่ได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: แต่ว่าถ้าได้ไปโดยพินัยกรรมนะครับเจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกสมบัติยกให้วัดเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้คนนี้ก็เป็นทายาทคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินในพินัยกรรมเพลงเนี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วเกิดว่าเขาตายทั้งที่ทำให้วัดด้วยและครึ่งหนึ่งอาจจะไอ้ทายาทอยู
1: ่ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าพอเขาตายแล้ววัดในฐานะทายาทตามพินัยกรรมเนี่ยไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่แบ่งนี้เลยไอ้ทายาทคนนี้ครอบครองอยู่ในที่ตรงนี้วัดรู้ว่าคนนี้ตายแล้ว แต่วัดไม่ทำอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้เขายกอายุความขึ้นต่อสู้วัดได
1: ้
0: มันจะต่างกัน
1: เห็นไหม
0: นะครับ
1: คุณฟังคะดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันนะ
0: ครับ
1: ดูเหมือนว่าจะแพ้และดูเหมือนว่าจะชนะแต่ธงในการปักลงไปเหมือนกับที่อาจารย์เคยบรรยายว่าถ้าเราปักเสาบ้านผิดอ
0: ่
1: ะมันก็เอียงกระเทเล่ได
0: ้
1: ถ้าปักให้ตรงซะตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะทำให้เรื่องราวเนี่ยมันง่ายขึ้นถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับผม
1: ค่ะ
0: นะครับต่อไปก็จากลมกล่าวเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเขาบอกว่าภายใต้นี่อีกมาตรา1327ประมวลหมายแพ่งบอกภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอาญากฎหมายอาญาคุณแม่แกหลักกฎหมายอาญาก
1: ร
0: รมสิทธิ์แห่งสิทธิใดๆซึ่งได้ใช้ในการกระทำผิดหรือได้มาอาจจะลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ของคนอื่นเนี่ยได้มาโดยการกระทำผิดหรือเกี่ยวกับการทำผิดโดยประการอื่นและได้ส่งไว้ในความอารักขาของกรมในรัฐบาลท่านว่าตกเป็นของแผ่นดินนะครับถ้าเจ้าของไม่ได้เรียกเอาภายใน1ปีนับแต่วันส่งหรือถ้าได้ฟ้องคดียาต่อศาลแล้วนับแต่วันที่ศาลพิพากษาที่สุดแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่ทราบตัวเจ้าของให้ขยายเวลาออกไป5ปีที่บอกถ้าทรัพย์สินเป็นของเสียง่ายหรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้นไซ
1: ค่ะ
0: กฎหมายบอกว่ากรมรัฐบาลจะจัดให้เอาออกขายตลาดท่อตลาดก่อนถึงกำหนดก็ได้แต่ก่อนที่จะขายให้จัดการตามควรเพื่อบันทึกรายการอันเป็นเครื่องให้บุคคลผู้มีสิทธิ์จะรับทรัพย์สินนั้นอาจทราบว่าเป็นทรัพย์สินของตนและพิสูจน์สิทธิ์ได้เมื่อได้ขายแล้วได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเท่าใดให้ถือไว้แทนตัวทรัพย์ในกฎหมายนี่นะครับก็บอกว่าเป็นระยะเวลาได้สิทธิ์ของแผ่นดินนะครับแผ่นดินได้สิทธิ์
1: ค
0: ือถ้ามีคดีอาญาเกิดขึ้นแล้วมีของกลางอยู่ที่ตำรวจอยู่แต่กฎหมายภาษาเก่ากรมในรัฐบาลนะจริงๆอยู่ที่ตำรวจอยู่กรมตำรวจเองตำรวจแห่งชาติไปเนี้ยค้างอยู่เนี่ยก็บอกปีเดียวตกแผ่นดินนะ แต่ถ้าไม่อาจทราบเจ้าของได้ว่าไอ้ขยายเวลาไป5ปี
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คือกรณีรัฐได้สิทธิ์นะครับทีนี้ก็บอกภายใต้นะมาตราเนี่ยอยู่ภายใต้มวลกฎหมายยาหมายความว่าหากได้มีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินนั้นนะทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินนะครับแต่ว่าเจ้าของที่แท้จริงเนี่ย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตัวเนี้ยไม่มีเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดบางทีเอารถเราไปใช้ไปปล้นก็อะไรเนี้ยนะครับซึ่งจริงอ่ะศาลจะสั่งให้ริบเพราะว่ารถเนี่ยใช้ในการกระทำผิดแต่ว่าเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยที่ถูกยืมไปไม่เกี่ยวข้องเลยเอาไปทำไม่รู้เรื่องเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยเราต้องร้องขอต่อศาลเนี่ยภายใน1ปีหลังจากศาลถึงสุดว่าไปพิสูจน์ว่าทรัพย์สิน1ของเรา2เราสุจริตนะไม่เกี่ยวข้องทำผิดถ้าศาลฟังได้ก็เป็นของเราแต่ถ้า1ปีเราไม่ร้องทรัพย์สินนี้พอศาลสั่งริบตกเป็นของแผ่นดินไปเลยนะครับอันนี้ก็รัฐหรือแผ่นดินก็ได้สิทธิ์โดยระยะเวลาเลยอายุความนะครับอันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจกันได้นะครับทีนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้วถูกเพื่อนยืมไปกระทำความผิดหรือเช่าซื้อไปหรือเช่าไปทำความผิดเนี่ยผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อไปแสดงสิทธิ์กรรมสิทธิ์ของตนเองได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีอะไรที่ส่อไปทางไม่สุจริตลักษณะเนี่ยก็ขอคืนได้นะครับ
1: เราก็ไม่ผิดด้วย
0: ไม่ผิดแต่ถ้าเราผิดด้วยหมดสิทธิ์ขอคืนอยู่แล้วแสดงว่าเรามีส่วนนะครับ
1: ผิดเล็กผิดน้อยผิดนิดผิดหน่อยค่ะอาจารย
0: ์ก็มันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าถ้ามีส่วนผิดแม้แต่น้อยก็คือผิดก็ไม่มีสิทธิ์จะขอคืนต้องไม่มีส่วนในการทำผิดของผ
1: ู้
0: ต้องหาหรือจำเลยนั้นเลยนะครับทีนี้เรื่องทรัพย์สินต่อไปเรื่องกรรมสิทธิ์รวมคุณแม่ผมเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับจะฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยอายุความไม่มีเว้นแต่คุณแม่อาจจะเสียสิทธิ์ด้วยระยะเวลาถ้าที่แบ่งนี้ชื่อร่วมกันคุณแม่ไม่มายุ่งเกี่ยวผมเลยผมครอบครองเดียวแล้วผมบอกว่าทรัพย์สินคุณแม่นะเป็นของผมไหมนะเป็นของฉันแล้วนะแสดงออกชัดเจนนะคุณแม
1: ่สงบเปิดเผย
0: คุณแม่เฉยผมก็สงบเปิดเผยเจตนาทุกของผมว่าได้ทรัพย์สินนี้โดยอายุความการได้สิทธิ์10ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีการเปิดเผยเรื่อง ระยะเวลาการฟ้องคดีเพื่อปลดเปลื้องการรบกวนหรือเอาคืนซึ่งการครอบครองนะครับ

0: ที่ดินคุณแหม่มถ้าเป็นประเภทสก1น3
1: ค่ะ
0: มันจะต่างกับโฉนดนะ
1: ค่ะ
0: ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยครอบครองมาปักมันต้อง10ปีแต่เป็นที่น3ที่สก1น3ก
1: หรือ
0: ที
1: ่
0: ไม
1: ่
0: มีไอ้อย่างเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์ฟ้องขับไล่เขาออกจากพื้นที่ปีเดียวเสียสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เราจะไม่นับจากเราทราบนะคือถ้าเขาอยู่เมื่อไหร่เกินปีเนี่ยเราไปรู้ปีที่สองเนี่ย
1: เสร็จ
0: มันไม่เหมือนคดีเรื่องอายุความเสียสิทธิ์โดยการฟ้องร้องเขาเรียกฟ้องเรียกหนี้คืนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือต้องนับจากเรารู้การมีอายุความตั้งต้นกับอายุความสูงสุดไม่เกิน10ปี
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ากรณีนี้เนี่ยถ้าเขาครอบครองเกิน1ปีเมื่อไหร่เนี่ยสิทธิเราจะเสียไปทันที
1: เราจะรู้ได้ไงอ่ะแล้วเขาจะพิสูจน์ได้ยังไงว่านั่นน่ะคือครบ1ปี
0: อย่างมีคดีอยู่วันปรึกษาผม
1: ค่ะ
0: เหมือนเขาทําคดีไปแล้วผมบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันมีเกษตรอําเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยเขาสามารถวัดวงรอบได
1: ้
0: ว่าต้นไม้ปลูกในที่แบ่งเนี้ย
1: อ
0: ายุมันเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ต้นไม้สมมุติว่าเป็นบ้านคุณไม่ขอประปาไปขอใช้ไฟฟ้าประปาเมื่อไหร
1: ่นับวันนั้น
0: นับวันนั้นได้เสียไปถ้าเกิน1ปีก็แสดงว่าเขาครอบครองถ้ามีต้นไม้ล้อมรอบก็พิสูจน์ที่ต้นไม้แต่ถ้ามีเฉพาะบ้านอาจจะได้เฉพาะตัวบ้านตัวบ้านพิสูจน์ได้เกินปีต้นไม้อาจจะยังไม่ถึงปีเสียบางส่วนยังไม่เสียบางส่วน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: งั้นแหม่มปลูกต้นยางครบปีแหม่มก็เป็นของแหม่มเลย
0: สิทธิครอบครองจริงๆบางคุณแหม่มเข้าแย่งงานครอบครองที่ใครเนี่ยคุณแหม่มจะได้สิทธิ์การครอบครองในทันทีนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ากฎหมายบอกให้เจ้าของเนี่ยฟ้องเรียกคืนจะไปใน1ปี
1: ค่ะ
0: ไม่ได้หมายความว่าคุณแหม่มจะได้สิทธิ์มาครบ1ปีนะบางทีเข้าใจผิดกันคือเข้าไปปั๊บเนี่ยได้สิทธิ์ครอบครองทันที
1: ค่ะ
0: แต่กฎหมายบอกว่าเจ้าของต้องปลดเปลื้องทุกเรียกสิทธิ์เนี่ยคืนจะไปใน1ปี
1: ค่ะ
0: ถ้าครบ1ปีไม่ฟ้องเนี่ยก็คุณเสียสิทธิ์หมดอายุความแต่จริงตรงเนี้ยภาษากฎหมายจริงเนี่ยที่บอกให้ใช้สิทธิ์ตรงนี้เขาเรียกว่าระยะเวลาการเสียสิทธิ์ไม่ใช่อายุความพอไม่ใช่อายุความที่ผมบอกว่าพอไม่ใช่อายุความในทางแพ่งทั่วไปเนี่ยไอ้กรณีนี้ศาลหยิบยกขึ้นมาให้คุณแหม่มได้เมื่อกี้ถ้าคุณแหม่มแย่งนะและพบว่าต้นไม้บ้านเนี่ยเกิน1ปีแล้วผมไปฟ้องเนี่ยพิสูจน์ได้ผมไม่ได้พูดว่าฟ้องผมบอกว่าฟ้องไม่เกิน1ปีแต่ศาลหยิบยกขึ้นมาพิสูจน์ได้ว่าแม้คุณแหม่มจะไม่สู้นะว่าอายุความเกิน1ปีสู้แต่ว่าคุณแหม่มแย่งการครอบครองมาอยู่มาโดยตลอดแต่คุณแหม่มไม่พูด1ปีเลยแต่ถ้าข้อจริงจากการพิสูจน์คุณแหม่มเนี่ยต้นไม้เกิน1ปีบ้านเกิน1ปีและศาลพบประเด็นนี้ขึ้นมาข้อจริงขึ้นมายกฟ้องให้ได้เลยจะต่างกับเรื่องกู้ยืมไม่ยกบัตรเครดิตไม่ยกอายุความมันศาลยกเจ้าซื้อไม่ยกศาลยกให้ไม่ได้แต่เรื่องตำรงนี้ศาล
1: ยกให้ได้แต่คราวนี้แหม่มหัวหมออาจารย
0: ์แ
1: หม่มไปปลูกยางพาราแหม่มไม่ได้เอายางแบบอายุน้อยๆไปปลูกแหม่มเอายาง7เดือนอีกไม่กี่วันก็จะครบปีแล้วไปลงแบบนี้แหม่มจะได้ไหมอ่ะ
0: ก็ต้องพิสูจน์นะถ้ามีใบหลักฐานนะสมมติผมเป็นทนายผมถามคุณแหม่มว่าพันยางนี่คุณแหม่มไปซื้อจากร้านอะไรสมมติร้าน A ร้าน B ร้าน C
1: ค่ะ
0: และคุณแหม่มอาจจะไม่เรียกมาผมจะเรียกร้านนั้นมาและผมขอดูใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเงินคุณแหม่ม
1: ค่ะ
0: เอาปรากฏว่าคุณแหม่มไปซื้อเมื่อ7เดือนที่แล้วแต่ปรากฏว่าต้นไม้นี่ก็ปลูกอยู่ก่อนก็อยู่ในกระถางเขาที่สวนของเขา
1: อยู่ในถุงดำ
0: อ่ะถุงดำก็บอกเนี่ยไม่ใช่หรอกมันอยู่กับผมมา7เดือนแล้วไปอยู่คุณแหม่ม7เดือนมันเกินปีดิแต่เอาไปปลูกแค่7เดือนเอง
1: โอ้โหแหม่มคิดว่าแหม่มเจ๋งแล้วนะเนี่ยแหม่มคิดจะโกงเนี่ยอาจารย
0: ์
1: คนที่คิดจะโกงนี่มันชั่วร้ายจริงๆนะ
0: ก็มันม
1: ีจริงมีหนึ่งเดียว
0: ใช่นี่ผมยกเพราะแหม่มพูดขึ้นมาผมนึกขึ้นมาได้นะครับไอ้เรื่องที่งอกอะที่งอกริมตลิ่งคุณแหม่มจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: มันจะฉลาดมันไปทำคันไอ้เส้นทางน้ำมันเปลี่ยนทิศทาง
1: oh.
0: แล้วเกิดที่งอกมันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติมันเกิดด้วยฝีมือมนุษย์ oh. และศาลจับได้ว่าอันนี้งอกมันเกิดจากมึงไปทำคัน
1: oh.
0: และน้ำวนและเอาตะกอนมันมีคืออาจจะมีความเชี่ยวชาญหลักการทางวิศวกรรมรู้ว่าถ้า oh. ทำคันอย่างนี้น้ำจะหมุนอย่างนี้ตะกอนจะตกนี้แล้วมันจะงอกเรื่อยๆ ศาลบอกอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติ อันนี้มันขี้โกงไม่ได้จ
1: ิตแบบนึกถึงไอ้ประเทศนี้เลย ที่มันทำ ที่มันทำอ่ะทำเป็นแบบสะพานยาวออกมาในทะเลอ่ะดักตะกอนั่นน่ะประเทศแถวนี้แหละอาจารย์
0: อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่แถวจันทบุรีแถวเนี้ยนะครับ ขุดแล้วบอกขุดแล้วแต่ยังไม่ขุด
1: ยัง
0: แล้วของเราก็ไม่จริงจังอ่ะก็ยังปล่อยไว้ใช่ไหมเนี่ยมันทิศทางมันเปลี่ยน
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: นั่นวิธีการ
1: เหม็นเลยประเทศเน
0: ี้
1: ยเหม็นเลย
0: เหม็น
1: ค่ะ
0: มีดาราดังๆนะนักร้องยังเป็นไปหลงอยู่พักหนึ่งอะ
1: ค่ะ
0: ว่าจะตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี
1: ่รกได้ค่ะ
0: ไม่รู้ถอยหรือยัง
1: ยังไม่กลับมาเลยค่ะ
0: ทีนี้เรื่องอีกประเด็นหนึ่งนะครับเร
1: ื่
0: องอายุความการได้ทางพระจำยอมนะครับอันนี้กฎหมายบอกว่า10ปีได้สิทธิ์นะครับใช้ทางคนอื่นโดยสงบเปิดเผย7นาจะเป็นทาง10ปีจะใช้เท่ากันจะเป็นที่ดินมีโฉนดน.3 สก.1คุณต้องเดิน10ปีไม่ใช่พอเป็นน.3 หรือไอ้สก.1เนี่ยเดิน1ปีได้ทางแล้วไม่ใช่นะอันนี้ไม่ว่าที่ดินประเภทไหนต้อง10ปีแต่ถ้าครอบครองมาปักต่างพระจำยอมนะครอบครองปักถ้าโฉนดน่ะ10ปีแต่ถ้าสก.1เขาเรียกว่าการฟ้องเพื่อติดตามเอาทรัพย์คืนเนี่ยสิทธิเรียกร้องสิทธิครอบครองคืนเนี่ยอันนี้ระยะเวลาเสียสิทธิ์เหมือนเล่ามาเมื่อกี้นะครับแค่ปีเดียวเรามีสิทธิ์ฟ้องเรียกคืนในปีเดียวแต่ว่าคนที่เข้าอ่ะได้สิทธิครอบครองในทันทีเลยไม่ใช่ต้องรอปีนะเป็นแต่ให้เจ้าของมีสิทธิ์เรียกคืนขับไล่ไปหนึ่งปีตอนนั้นเองนะครับ
1: เราเอาทางเป็นที่ตั้งได้ไหมว่ามันเวลาอาจารย์เห็นใช่ไหมบ้านนอกอ่ะไอ้หญ้ามันตายแล้วมันเป็นทางขาวๆเข้าไปอย่างเงี้ยเราบอกเนี่ยเราเดินจนเนี่ยทะลุปูโป่งแล้วเนี่ยดิน
0: คือบ้านนอกก็ต้องน้ำระวังคุณแม่มนะครับเนื่องจากว่าความเป็นอยู่วิถีชีวิตถ้าบ้านนอกนะจะต่างเทพผมเคยบรรยายหลายครั้งว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะบ้านนอกมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันคุณแม่มกับผมบ้านติดกันคุณแม่มบ้านเดินผ่านหน้าบ้านผม
1: ทุกวัน
0: ผมผ่านหน้าบ้านคุณแม่ม
1: นั่น
0: ไปบ้านคุณนู้นคนนี้อยู่ว่าวันนี้กันดีคุณแม่ว่าเนี่ยฉันเดินครบ10ปีได้ทางพระจำยอมอันนี้ไม่ 100% นะครับเพราะว่าวิถีชีวิตของคนชนบทมีเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมันไม่ใช่ไปปักต่อกันทางพระจำยอมต้องเป็นปฏิปักต่อกันแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยบ้านที่คนละแปลงไม่รู้จักกันเดิน10ปีเนี่ย
1: เสร็จเลย
0: เสร็จแต่ถ้าเวลาเราสู้คดีเราเป็นฝ่ายเจ้าของที่ดินบอกว่ารู้จักกันบ้านอยู่ใกล้กันเอื้อทอนกันไปมาสู่เขาเดินผมก็ไม่ว่าอะไรก็มันพวกกันอันนี้จะเข้าลักษณะเป็นการเดินโดยถือวิสาสะหรือใช้ทางโดยวิสาสะจะนับ1ยังไม่ได้เพราะวิสาสะไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอันนี้คือหลักการที่ต้องรู
1: ้
0: นะครับเวลายังพอมีไหมคุณแม
1: ่มีอยู่ค่ะ
0: มันจะมีอีก2ประเด็นนะครับเรื่องสิทธิอาศัยนะครับสิทธิอาศัยเนี่ยบางทีเราให้คนอยู่มาอาศัยบ้านอะไรเนี่ยแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดว่าทำให้เกิดความเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยคุณแม่มให้ผมมาอยู่บ้านให้เขาได้สิทธิอาศัยแล้วพอถึงกำหนดผมออกปรากฏว่าบ้านของแม่มเสียหายตรงนั้นตรงนี้จะฟ้องผมใน6เดือนใหญ่เกิน6เดือนนะถ้าเลยเดือนเนี่ยขาดอายุความนะครับหรือสิทธิเก็บกินนะครับข้าวเก็บกินในที่ดินคนอื่นมีผลไม้มีอะไรไอ้สิทธิเก็บกินอันนี้อายุความไอ้สิทธิ์นะฟ้องเรียกแต่เกิดความเสียหายเนี่ย1
1: ป
0: ีส
1: ิ
0: ทธิอาศัย6เดือนสิทธิเก็บกิน1ปีนะครับอันนี้เกี่ยวเรื่องอายุความได้สิทธิ์เสียสิทธิ์ในเรื่องทรัพย์สินนะครับ
1: ค่
0: ําคืนนี้ก็กงบรรยายและจบได้ประมาณนี้ครับคุณแม่ม
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: โอ้โหกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่เมตตากรุณานะคะหาเรื่องราวนะคะมานำเสนอสู่คุณผู้ฟังแล้วก็ให้ความรู้กับตัวแม่มด้วยวันนี้ประเด็นเรื่องของอายุความและระยะเวลาในทรัพย์สินนะคะพี่น้องคะ
0: ครับ
1: สัปดาห์หน้าอาจารย์หาเรื่องดีๆสนุก
0: อ๋อแน่นอนครับเราต้องไม่ละเลยนะครับที่จะหาสิ่งดีมาให้พี่น้องประชาชน
1: ค่ะ
0: มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องคุณแม่มผมเนี่ยเรียกว่าไม่เดือดร้อนในทางเศรษฐกิจนะครับทำมาได้ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่ต้องแบ่งปันพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตผมกับคุณแม่มนะต
1: ้
0: องทำหน้าที่ตรงนี้ดีที่สุดเท่าที่ตราบเท่าชีวิตเรา จะยักยืนยงอยู่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะโอกาสนี้นะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะลาคุณผู้ฟังลงตรงนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

่วางจดหมายฉบับนี้ไว้ที่หัวเตียงนอนในขณะที่เธอยังหลับอยู่คลาดเกินไปจึงสักพอที่จะขอลาเธอในขณะที่เธอตื่น

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พาะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขัด
4: แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากให้ดีเซล S

ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา 5 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่6กันยายนพ.ศ. 2569อยู่กับปูนะจ๊ะส่องดวงกับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95ค่ะเช้านี้นะคือไปอ่านข่าวข่าวหนึ่งแล้วปูอยากจะเตือนมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของบัตรประชาชนนะคะคืออันเนี้ยแหมคุณแม่บ้านคนนี้โดนไปเลยมีความผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจสอบสวนกลางค่ะเขารวบแม่บ้านทำความสะอาดที่ดันไปสวมรอยเป็นกรรมการบริษัทออกใบกำกับภาษีปลอมถึง500กว่าฉบับทำให้ประเทศเราเนี่ยเสียหายไปกว่า129ล้านบาทเขาก็ไปจับนางบวรลักษณ์อายุ57ค่ะความผิดฐานร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกตามกฎหมายสัมภากรเขาไปร้องทุกข์ให้กับตำรวจช่วยกันพิจารณาดำเนินคดีอาญากับบริษัทแห่งหนึ่งในฐานะนิติบุคคลและปรากฏว่านางบวรลักษณ์เป็นผู้ต้องหาเพราะนางบวรลักษณ์นี่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในฐานะนิติบุคคลบริษัทประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้านะคะวัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชนิดเรียกว่าขายปลีกและขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆด้วยปรากฏสัมภากรเนี่ยเขาได้รับข้อมูลร้องเรียนว่ามีคนน่ะนำบัตรประชาชนของคนอื่นไปจดทะเบียนตั้งนิติบุคคลหลายๆเลยเพื่อที่จะได้ออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปใช้เป็นเครดิตภาษีโดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการกันจริงอ้าวยังไงล่ะเนี่ยนางบวรลักษณ์บอกว่าไม่ได้รู้จักบริษัทอะไรนี่เลยแล้วก็ไม่เคยเป็นกรรมการบริษัทด้วยแต่เมื่อประมาณสักปี2558เนี่ยไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงเขาก็มาว่าจ้างนะคะว่าอยากได้แม่บ้านทำความสะอาดก็ไปค่ะไปทำให้เขาอยู่แถวแถวมินบุรีนี่แหละเขาบอกว่าทีนี้เนี่ยจะต้องเซ็นเอกสารแล้วก็เอาสมุดบัญชีด้วยเพราะว่าเขาจะต้องโอนเงินเดือนให้เดือนละ 5,000 นี่แหละแล้วก็ขอบัตรประจำตัวประชาชนเก็บเอาไว้ปรากฏว่าเธอบอกว่าเธอทำไม่นานแล้วค่ะเธอก็ลาออกเธอว่างี้นี่ไงเอาบัตรประชาชนไปให้คนอื่นกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ฝากเตือนทุกคนมาเลยนะจ๊ะว่าพยายามอย่าไปซื้อขายหรือให้บัตรประชาชนใครหรือไปให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับคนอื่นเราไม่รู้วัตถุประสงค์เขาไม่งั้นแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวเพราะอาจถูกนำข้อมูลในบัตรประชาชนไปสวมรอยจดทะเบียนตั้งนิติบุคคลแบบเนี้ยโดยไม่รู้ตัวได้ก็ต้องมาเตือนกันละจ้ามาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจะฝากกันมาเลยนะฮะอ้าวอันนี้สงสัยถามให้ลูกนะเนี่ยเกิดวันที่2กุมภา49วันพุธกลางคืนเดี๋ยวนะปีนี้เท่ากับอายุ20เต็มเนาะอ่ะปีนี้มีไข้กับคุณแม่เล็กน้อยนะคะเพราะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อนะดื้อรั้นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเชียวทีนี้ปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างหงุดหงิดแล้วก็ต่อต้านนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณแม่อาจจะต้องเหนื่อยกับเขาหน่อยอาจจะเหนื่อยใจค่ะเพราะตามวันเดือนปีเกิดเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าขวางโลกนะเพียงแต่ดื้อนิดหนึ่งนะจ๊ะเกิด1เดือน12 2523ถามเจ้ากรรมนายเวรเลิกจองเวรไม่เบียดเบียนหมดกรรมกันหรือยังแหมพูดอย่างนี้นะอยากจะบอกว่าคงยากเพราะว่าดวงเนี่ยเขาเรียกว่าตามมาตั้งแต่
ชาติที่แล้วยันชาตินี้เลยทีเดียวดูจากการเงินติดขัดและหน้าตาไม่เคยยิ้มเลยหน้าบึ้งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะลองยิ้มไล่เจ้ากรรมในเวรหน่อยไหมไม่งั้นหน้าก็จะเป็นแบบนี้แหละดูหมองๆนะยิ้มเข้าไว้จ้าเดี๋ยวปีหน้าเรื่องเงินมันจะดีขึ้นเยอะเชียว

0: โอ้โหนี่ตำรวจเนี่ยเขารวบ2บอสจีนจ้าปรากฏว่าอะไรรู้ไหมไอ้2บอสเนี่ยมันเป็นสมาชิกกระบวนการอุ้มบุญผิดกฎหมายแถมมันยังหลบหนีกบดานมาในประเทศไทยค่ะแต่สุดท้ายไม่รอดจ้าตำรวจไทยเก่งมากคืออย่างนี้ค่ะศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเขาไปร่วมมือกันกับหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีนสำนักความมั่นคงสาธารณะเมืองหางโจวที่นั่นเนี่ยเขาประกาศจับผู้กระทำผิดก็มีมิสเตอร์หยันอายุ43และมิสเตอร์มีอายุ33ค่ะในข้อหาประกอบธุรกิจการแพทย์โดยผิดกฎหมายเพราะทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้ร่วมกระบวนการอุ้มบุญโดยผิดกฎหมายบ้านเขาผิดกฎหมายมันก็ชอบมาอุ้มบ้านเราจริงๆเลยนะเนี่ยแถมยังแอบอ้างลักลอบเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตคือไม่มีใบประกอบนะคะธุรกิจที่ถูกต้องทำไมรู้ไหมเขาบริการผสมเทียมและอุ้มบุญผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ปรากฏมีลูกค้าหลงเชื่อเป็นจำนวนมากแล้วไม่ได้แค่นั้นนะคะเจ้าสองผู้ต้องหาบอสจีนเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายแถมมีเงินหมุนเวียนในระบบเป็นจำนวนมหาศาลเขาใช้คำว่ามหาศาลเลยทีเดียวแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อหนีมากบดานประเทศไทยไม่รอดเพราะตำรวจไทยเก่งมามาส่องดวงกันดีกว่าที่022481366
1: ฮัลโหลฮัลโหล
2: ฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะ
2: เกิดวันอาทิตย
1: ์
2: 31ตุลาเกิดประมาณ4ทุ่มกว่าๆค่ะ
1: โอเคค่ะ4ทุ่มกว่ากว่าชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรนี่นาเนี่ย
2: ชีวิตไม่มีอะไรแต่หนูเหมือนลำบากจังหนูก็ไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่รวยนะแต่หนูทำงานตั้งแต่เล็กๆเลยอะตั้งแต่เด็กเลยอะ
1: เพราะว่าครอบครัวหนูไม่ได้ครอบครัวที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ค่ะไม่เช่าบ้านอยู
1: ่ทำใจเรื่องการมีบ้านเลยถึงหนูมีนะหนูก็จะมีเพื่อคนอื่นไม่ได้มีเพื่อตัวเองเลย
2: ใช่เพราะว่าหนูตั้งใจเลยว่าหนูอยากให้อยากให้ตัวเองเป็นที่พึ่งของลูก
1: ใช่คือหนูอ่ะเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับถ้าหนูมี

0: ถ้าหนูมีหนูก็ให้คนอื่นอยู่หนูจะไม่ได้อยู่การวันนึงปีเกิดยามแก่สบายนี่นาแต่ว่ายามเกิดมาไม่สบายเลยครอบครัวก็ไม่เป็นสุข
1: ใช่ใช่เพราะว่าตอนเกิดอ่ะแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนหนูเกิดอ่ะเขาลำบากมาก
0: แกง
1: หนูก็ยังไม่รวยสักที
0: แต่เดี๋ยวยามหนูว่าเก่งแต่เดี๋ยวพอยามแก่หนูจะได้ใช้ความโชคดีของหนูแต่มันแปลว่าสบายจริงๆเลยนะหนูว่าเหมือนพ่อมาก
1: ใช่ค่ะหนูเป็นคนหนูเหมือนพ่อเพราะว่าหนูแม่มีคนบอกว่าหนูอะจะลำบากเหมือนพ
0: ่อหนูเหมือนพ่อมากหนูเหมือนพ่อมากมากเลยทุกอย่างทั้งนิสัยทั้งหน้าตาทั้งอะไรหนูเหมือนพ่อมากเลย
1: คือรายจ่ายมากกว่ารายรับหมุนแบบหมุนทุกอย่างแล้วหมุนจะเป็นงูกินหางแล้วตอนเนี้ย
0: แต่หนูก็รอดมาได้ทุกครั้งตั้งแต่เด็กยันโตอะหนูรอดมาได้ทุกครั้งเพราะว่าดวงหนูดีดวงหนูอะสามารถเอาตัวรอดได้แต่เหนื่อยหน่อย
1: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: มีเวลาเหลือเราต่อกันที่2ดวงกับ SMS ที่4689400กันจ้าเกิดวันอังคารที่4พฤศจิกายน2523ปีนี้อายุ45ย่างเข้า46อยากรู้เรื่องการเงินการเงินยังพอหมุนได้จ้าเรียกว่ายังหมุนได้ไปอีก1ปีนะปีที่แล้วหมุนมายังไงปีนี้ก็หมุนเหมือนเดิมนะจ้าแต่ถ้าหมุนไม่คล่องต้องระวังในปี70เดี๋ยวจะมีหนี้เพิ่มนะสิแต่ไม่เป็นไรนะตามวันเดือนปีเกิดนี่บอกเลยว่าเพื่อนนี่แหละช่วยได้แต่เพื่อนก็พาสวยได้เหมือนกันนะจ๊ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
6: เอาเช็คก่อนซื้อจะเช็คก่อนซื้อปรากฏว่าตำรวจสอบสวนกลางค่ะเขาจับกระบวนการผลิตผงชูรสปลอมและผงชูรสนะคะปลอมเนี่ยปรากฏว่ามันขายส่งหลายพื้นที่มากตำรวจเขาก็ไปยึดสินค้าปลอมล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะคะเขาเรียกว่าปรุงเองเลยค่ะตามภาพข่าวนะก็เป็นผงใส่อยู่ในกระบะใหญ่ยักษ์แล้วก็มาผสมเองเนี่ยแหละค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ขยายผลจากการจับกลุ่มพ่อค้ารายย่อยๆนี่แหละค่ะจากนั้นเขาก็แกะรอยเครือข่ายการผลิตและการกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องปรากฏพบว่าอ้าวเฮ้ยมีการลักลอบผลิตและบรรจุผงชูรสนะคะเป็นผงชูรสปลอมคือซื้อผลิตภัณฑ์เคมีมาแล้วก็เอามาผสมเองเนี่ยค่ะแล้วใช้พื้นที่นะคะเป็นบ้านพักอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ผลิตและมีการขนส่งสินค้าในช่วงเวลากลางคืนที่ส่งตอนกลางคืนก็เพราะว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะตำรวจก็เข้าไปนะคะตรวจสอบในบ้านหลังนี้นะสายข่าวบอกมาปรากฏพบพนักงานกำลังนั่งผลิตสินค้าประเภทผงชูรสรสดีปลอมเลยนะคะใส่กระบะใหญ่มากแล้วก็ตักใส่ซองเนี้ยแล้วก็ยังมีผงชูรสอายิโนโมโตอีกด้วยปรากฏว่าทั้งวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมในการผลิตเป็นจำนวนมากและสถานที่เนี่ยไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าหากใครกินเข้าไปพอเขาจับได้ค่ะผู้ต้องหาชื่อไหน

เกรียงไกรบอกว่าคือก็ทำแบบนี้มานะคะตั้ง2ปีแล้วเชื่อไหมกำลังการผลิตวันละนะ 1,500 ซองต่อวัน 1,500 ซองอ่ะแล้วเขาก็แบบว่ากระจายไปทั่วค่ะไม่รู้ไปอยู่ส่วนไหนบ้างแล้วเราได้กินเข้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้น่ากลัวจังเลยเนาะอ้าวมาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าไหนดูซิเกิดวันเสาร์ที่14มีนา2513ปีนี้ก็เท่าไหร่ล่ะ56แล้วนะคะ56เนี่ยเรื่องเงินยังไม่ผ่านพ้นเพราะตามวันเดือนปีเกิดนี้น่าจะคิดเรื่องการเงินและการงานมากงานเนี่ยอาจจะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยอยากลาออกแต่แหมอายุ56เองทำงานไปก่อนค่ะและมีงานทำก็จงทำต่อไปส่วนการเงินอย่างที่บอกว่าพอหมุนได้นะคะพอหมุนได้ยังไม่ได้แบบว่าฝืดลองคิดถึงปีที่แล้วเราฝืดกว่านี้เราก็ผ่านมาได้เนาะเกิดวันศุกร์ที่14ธันวาคม2527ถามสุขภาพการงานเงินความรักโชคลาภเนื้อคู่มีหรือเปล่าเอาเรื่องเนื้อคู่ก่อนเลยคือเราเนี่ยนะคะคือเป็นคนที่บ้า งานมากนะคะแล้วก็ทำงานนะทำงานทำงานทำงานทำงานแล้วก็บ้า งานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดจะรักจะชอบใครเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจว่าเราเป็นคนที่ชอบทำงานนะคะและเราเองก็ชอบคนที่เขาทำงานด้วยมันถึงจะเข้ากันได้เรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของมือเท้าชานะคะตะคิวกินอะไรประมาณนี้แหละนะคะถามหาโชคลาภเนี่ยบอกเลยว่าชอบเสี่ยงโชคแต่ยังไงเนี่ยชีวิตเราเนี่ยโชคดีกว่าคนอื่นตรงที่ตายแล้วเงินยังไม่หมดเลยจ้าคุณนะ เกิด30มกราคม2543ถามเรื่องย้ายสาขาที่ทำงานจะดีไหมสาขาใหม่ใช่ไหมน้องเอ้ย43นี้เท่ากับอายุ26นะเกิดวันอาทิตย์ได้ย้ายได้นะเนี่ยนะคะแล้วถือว่าโอเคด้วยถ้าเกิดไปย้ายเอาปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องแบกรับภาระเยอะนะคะหรือว่าต้องทำงานหนักนะแต่ปีนี้สามารถย้ายได้จ้านะคะแล้วก็สาขาที่ใหม่ก็ถือว่าโอเคจ้ะดูให้หลานเกิด25กรกฎาคม2558วันเสาร์โอ้ปีนี้เท่าไหร่ละเนี่ยอายุ11ปีแต่เชื่อสินะคะเด็กคนนี้เป็นเด็กที่กตัญญูไม่ไปไหนไกลหรอกจ้า11ขวบวันเสาร์จะดูนิ่งๆนะคะอาจจะดูนิ่งๆดูแบบดื้อๆแต่จริงๆเขาเชื่อฟังเรานะคะโดยเฉพาะเขาจะติดไม่คุณย่าคุณยายก็คุณแม่นี่ล่ะจ้า

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
8: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
9: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
8: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
9: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
8: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
10: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามา

กำลังอ่าน SMS ที่4689400อยู่ค่ะบอกว่าบ้านเลขที่54/5บ้านเลขที่นี้นะขอบอกเลยว่าให้ระวังเรื่องน้ำรั่วน้ำไหลหน่อยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าคนในบ้านเนี่ยจะเป็นนักวิชาการชอบเรียนอะไรอย่างเงี้ยและมีโอกาสเป็นโสดสูงเลยจ้าอ่ะมาดูข่าวนี้ต้องเตือนกันนะคะยิ่งอายุมากๆก็ไม่ควรที่จะต้องไปเข้าคุกนะตำรวจคอมมานโดค่ะเขารวบคุณปู่วัย71พี่แกเล่นข้ามแดนไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าเพราะอยากจะได้เงิน 30,000 สุดท้ายไม่ได้จ้าโดนผู้กองกลับมานะคะแถมยังมีคดีติดตัวอีกด้วยเป็นไงล่ะนายอุดมค่ะอายุ71เป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนหรือสนับสนุนการช่อโกงประชาชนค่ะยินยอมให้คนอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะของตนแน่โดยไม่ได้ใช้เพื่อตนเองคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะมันมีผู้เสียหายเขาก็ไปสั่งซื้ออาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งที่มีการโฆษณาขายในเฟซบุ๊กเสร็จแล้วก็นะคะชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เงินรางวัลแต่ต้องขอบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเพื่อรับรางวัลผู้เสียหายก็ให้เลขบัญ

ชีไปจ้าจากนั้นมีเงินเข้ามา200โอ้ดูน่าเชื่อถือเนาะแล้วมันก็หลอกให้ร่วมกิจกรรมอ้างว่าเป็นการลงทุนแลกเปลี่ยนสกุลเงินปรากฏผู้เสียหายค่ะอ้าวเมื่อกี้ยังได้มา200เลย

ขยายความปรากฏว่านายอุดมนี่แหละเป็นเจ้าของบัญชีรับโอนเงินผู้เสียหายเขาก็เลยไปจับนายอุดมอายุ71นายอุดมบอกว่าก็เล่น Facebook นี่แหละเข้าไปในแอปเงินกู้เสร็จแล้วก็ติดต่อผ่านแอดไลน์คุยกันเพื่อจะกู้เงินปรากฏเขาก็ชวนว่าอ่ะมาเปิดบัญชีไหมให้ค่าจ้างประมาณ 20,000 ต่อ1บัญชีแต่ต้องไปเปิดฝั่งปอยเป็ดกัมพูชานู่นเนี่ยก็ไปจ้าไปเจอคนอีก20กว่าคนนะคะแถวๆชายแดนก็จะมีคนไทยพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วก็เดินไปตามไร่อ้อยไปถึงฝั่งกัมพูชาเขาก็ยึดโทรศัพท์บัตรประชาชนนะเข้าไปในอาคารให้เปิดบัญชีมีแต่คนจีนบอกงี้แล้วก็ให้สแกนใบหน้าตัวเองก็เปิดไป2บัญชีเขาบอกว่าน่าจะได้สัก 30,000 บาทก็อยู่ไปอาทิตย์นึงจู่ๆเขาส่งกลับบ้านจ้าเลยรู้ว่าเอ้าถูกหลอกเงินก็ไม่ได้สุดท้ายถูกทหารไทยจับเป็นไงล่ะฮ่าม า, มาส่องดวงกันที่4689400นะเจ๊ถามให้ลูกอีกแล้วล่ะเนี่ย15มีนา63วันอาทิตย์6ขวบเองนี่นะไหนดูซิ6ขวบเท่ากับตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นห่วงจ้าติดแม่มากกว่านะคะแต่เด็กคนนี้บอกเลยว่าเลี้ยงง่ายๆแล้วก็มีเสน่ห์มากเพราะเอะอะกินนมแล้วก็นอนเลี้ยงง่ายจริงๆนะคะเกิดวันจันทร์ที่1ธันวาคม2501โอ้คุณพี่เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งมากเลยนะคะหรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่ช่างกินเลยแหละนะจ๊ะปีนี้เท่ากับอายุ67เข้า68เหมือนกับกำลังน้อยน้อยใจลูกๆหลานๆแต่บอกเลยนะจ๊ะว่าอย่าไปน้อยอกน้อยใจแล้วก็อย่าไปคาดหวังเราจะได้ไม่ผิดหวังกับลูกๆหลานๆนะคะโดยเฉพาะปีนี้พี่เนี่ยอาจจะพูดเยอะนะคะหรือบ่นมากไปหน่อยก็เลยอาจจะทำให้หลายๆคนเขากำลังยุ่งเขาก็เลยไม่อยากฟังเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขารักเราจะตายบ้านเลขที่67นะคะบ้านเลขที่67ก็เป็นบ้านที่ดีมากๆนะคะตรงไหนรู้ไหมเป็นบ้านที่ซุกหัวนอนนั่นหมายความว่าคุณต้องมีงานทำไม่งั้นคุณจะออกจากบ้านทำไมทุกวันใช่ไหมล่ะ

0: ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์จ้าอุทาหรณ์เตือนภัยคุณตาวัย71เมื่อกี้นี่พูดถึงคุณตาวัย71ไปเปิดบัญชีม้าอุตส่าห์ข้ามแดนไปกัมพูชาสุดท้ายโดนเขาหลอกเป็นคดีความอีกแต่คุณตาคนนี้ค่ะอยู่ที่บ้านเลยอยู่ที่บ้านไม่ได้ถูกหลอกค่ะแต่เสียชีวิตด้วยเหตุว่ากินขนมปังแล้วติดคอค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเรื่องของเรื่องคือคุณตาเนี่ยแกก็กินขนมปังอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยแกก็เริ่มสำลักนะคะแล้วขนมปังติดคอทั้งญาติทั้งลูกช่วยกันแต่ก็ไม่ทันจ้ะเสียชีวิตก็เลยออกมาเตือนลูกหลานหรือคนที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะว่าต้องระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เขาไม่ได้มีฟันนะไม่ได้มีฟันแล้วก็ไม่ได้ใส่ฟันปลอมซะด้วยนะมีแต่เหงือกเนี่ยขนมปังเนี่ยลูกสาวซื้อมาจากตลาดเป็นขนมปังไส้สังขยาธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะลูกแกก็บอกว่าเอามาให้พ่อเอาไว้กินเวลาหิวก็วางไว้2ชิ้นก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเพราะปกติแล้วตาเนี่ยเป็นคนแข็งแรงมากแต่เป็นเพราะว่าคุณตาวัย71เนี่ยแกไม่มีฟันทำให้ไม่สามารถเคี้ยวขนมปังได้อย่างละเอียดและทีนี้พอกลืนลงไปเนี่ยเศษขนมปังมันก็เลยไปติดหลอดลมอันนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับลูกหลานคนอื่นๆหรือคนที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะต้องระวังโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีฟันหรือฟันไม่แข็งแรงค่ะต้องระวังอาหารที่มีลักษณะเหนียวหนืดและต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อป้องกันการสำลักอาหารอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็มาเตือนกันนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: ชลบุรีค่ะ
2: ชลบุรีมาวันเดือนปีเกิด
1: จันทร์ที่18กันยายน
2: อ้าวแล้วหนูจะถามเรื่องอะไรล่ะเนี่ยเรื่องที่แย่ๆผ่านไปแล้วนี่
1: ใช่แล้วแต่ก็อยากแบบซัพพอร์ตไงคะว่าเออมันยังมีอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วการงานตอนนี
2: ้การงานตอนนี้ก็โอเคไง
1: โอเคการเงินล่ะคะ
2: การงานหนูว่าโอเคแต่ไอ้เรื่องมักจะเป็นแพ้รับบาปเนี่ยมันจะเป็นทั้งชีวิตนะเวลาทำอะไรเราก็อย่าช้าอย่าเนิบนะเพราะบางทีการที่เราช้าหรือผัดวันประกันพรุ่งหรือเนิบๆเนี่ยมันก็ทำให้เราซวยได้โดยไม่ทันตั้งตัวแต่ไอ้เรื่องความฉลาดในการเอาตัวรอดของหนูนี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยหนูฉลาดมากเพียงแต่ช้าไปนิดนึงบางครั้งแบบชอบผัดวันประกันพรุ่งอะถ้าใครเขาไม่มาจี้แกก็ไม่ทำงานใช่ไหม
1: ทำนานสุขภาพล่ะคะ
2: สุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องหลังไม่ดีหายใจไม่เต็มอิ่มชอบปวดท้องเพราะกินเนี่ยเห็นแกเคี้ยวเอื้องเนี่ยแต่ดันเคี้ยวไม่ละเอียดอะไรไม่รู้เดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกอะไรกับใหม่รู้ท้องไส้แก๊สในกระเพาะเยอะอะไรเงี้ย
1: ใช่เลยโอเคค่ะได
2: ้โอเคจ้าค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: งั้นเรามาส่องดวงที่4689400กันต่อจ้าเกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2524อยากทราบเรื่องโชคลาภการ

งานและสุขภาพค่ะปีนี้เท่ากับอายุ45แล้วเนอะปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีนี้หนูเหมือนเดิมเลยจ้านะคะก็คือมันไม่ดีแต่มันก็ไม่ได้แย่นะจ๊ะเรื่องของสุขภาพให้ระวังภูมิแพ้นะคะโดยเฉพาะภูมิแพ้ผิวหนังแล้วก็ระวังท้องไส้แปรปรวนประมาณนี้แหละโชคลาภอย่าเพิ่งถามหาเพราะว่าหนูเกิดปีไก่ต้องทำมาหากินคุ้ยเขี่ยเองจ้าเกิดวันศุกร์ที่17ธันวาคม14อยากรู้เรื่องสุขภาพการงานและการเงิน14ปีนี้เท่ากับอายุ54เข้า55นะคะตอนที่54เนี่ยยังแย่อยู่แต่เดี๋ยวพอเข้าเดือนเกิดชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะทั้งเรื่องของสุขภาพการงานและการเงินจ้าสู้ๆนะคะ

0: ศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกท่า

0: ากไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: ข่าวเนี้ยนะคะเป็นอุทาหรณ์ได้ดีมากแล้วเกิดกับคนใกล้ตัวเราเลยทีเดียวผู้ประกาศข่าวค่ะผู้ประกาศข่าวและพิธีกรน้องแคนอติรุจจาเขาแชร์อุทาหรณ์ใกล้ตัวเลยเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้ภายในบ้านค่ะแต่เป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่นะคะโอ้โหไหม้จนข้าวของเนี่ยเสียหายเลยโซฟานี่เละเทะไปหมดเลยนะคะเรียกว่าควันขโมงเปลวไฟนะลุกแล้วก็เป็นพวกแบบอะไรอ่ะขมเหลาอ่ะขมเหลาดำๆเทาๆเต็มไปหมดเลยน้องก็เล่าว่าต้นตอของเรื่องเนี่ยเกิดจากคุณพ่อเนี่ยเอาอุปกรณ์ไฟฉายนะที่คาดหัวเนี่ยเวลาเราซื้อมามันจะเป็นที่เสียบนะมันไม่ได้ใส่ถ่านเหมือนเมื่อก่อนเนาะมันจะเสียบชาร์จอ่ะแกก็เอาไอ้ไฟฉายคาดหัวเนี่ยค่ะเสียบชาร์จทิ้งเอาไว้แถวๆทีวีนี่แหละปรากฏจู่ๆค่ะไฟฟ้าลดวงจรแล้วมันก็ระเบิดตุ้มเลยพอระเบิดปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าสะเก็ดไฟเนี่ยมันก็ไปติดโซฟานะไปติดโซฟาเสร็จมันก็กลายเป็นเพลิงลุกไหม้เห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะแต่บังเอิญคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยอยู่นอกบ้านไอ้ตอนไฟไหม้เนี่ยมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆทั้งสองก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าอยู่ข้างนอกไงแต่ได้กลิ่นทั้งกลิ่นทั้งควันแล้วก็เอ้ยรีบนะคะเอาน้ำเอาแบบว่าถังดับเพลิงเล็กๆมาดับทันพอดีแต่ปรากฏบ้านกลายเป็นขมเหลาดำไปหมดเลยจ้าน้องก็เลยบอกว่าก็เลยรีโนเวทบ้านให้พ่อแม่ใหม่ไปซะเลยเพราะมันก็10ปีแล้วก็ออกมาเตือนว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการชาร์จนะคะชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้เป็นเรื่องที่เราต้องมาเตือนกันจ้าส่องดวงกันที่4689400นะคะเกิดวันพุธ10โมง13เมษา2526

ปีนี้ก็อายุเท่าล่ะ43 43วันพุธนะคะก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ดีไม่ได้แย่แค่รู้สึกน้อยน้อยใจกับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือว่าคนที่ทำงานด้วยกันค่ะบางทีเนี่ยเราก็ต้องอะไรล่ะเออเป็นแพ้ระบาปอะนะคะอะไรเลยก็ใช้เราอะไรๆก็เราอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ค่อยหืออือในการที่จะแบบว่าปฏิเสธซะด้วยสิมันก็เลยทำให้บางครั้งรู้สึกท้อแท้น้อยใจก็เท่านั้นเองแหละนะอะไรล่ะเนี่ยดูแลพ่อกับแม่จะได้ไปไหมคะอ๋อจะกลับต่างจังหวัดเกิดวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์16 4โมงเย็นอยากเก็บเงินสักก้อนแล้วกลับไปบ้านนอกนะฮะดูแลพ่อแม่จะได้ไหมโอเคปีนี้อายุเท่าไหร่53 53วันจันทร์เนี่ยโอ้โหต้องใช้เงินเยอะเลยถ้าเก็บเงินก็แปลว่าเราค่อนข้างที่จะฝืดหรือเก็บได้น้อยหน่อยอะนะจ๊ะแต่ถามว่าจะกลับไปบ้านดูพ่อแม่ได้ไหมแน่นอนยังไงก็ต้องกลับค่ะคุณตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยคุณคือเสาหลักของครอบครัวคุณต้องกลับไปดูแลพ่อแม่จ้ายิ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดและมีที่ดินด้วยยิ่งต้องกลับไปใหญ่เลยนะจ๊ะแต่ตอนนี้เก็บสตังค์ไปก่อนถึงแม้มันจะฝืดเคืองแต่เราก็เก็บได้เพราะเราก็ขี้งกพอสมควรนะเนี่ย เกิดวันพฤหัสที่28กุมภาพันธ์2500โอ้ถลายปีนี้69นะคะ69วันพฤหัสถามโชคลาภเงินทองจนถึงสิ้นปีพอจะมีบ้างไหมและสุขภาพเป็นอย่างไรโอ้โหคุณพี่ขายากจังนะคะถ้าจะมีก็คือต้องไปเป็นหนี้เพิ่มหรือกระเบียดกระเสียนขนาดหนักเลยทีเดียวไม่งั้นแล้วก็ไม่รอดนะสิส่วนสุขภาพให้ระวังหัวเข่านะคะหัวเข่ากับท้องไส้แปรปรวนค่ะอันนี้ให้ระวังให้มากนะคะท้องไส้แปรปรวนหัวเข่าบ้านเลขที่129โอ้บ้านนี้นะคะเหมือนจะเป็นบ้านหัวมุมนะแล้วก็ชอบที่จะเปิดทีวีเปิดวิทยุไปจนหลับซะอย่างนั้นเรียกว่าเสียงดังหรือไม่งั้นก็ต้องคุยกันเสียงดังๆแต่ไม่ได้ทะเลาะกันแต่ก็รักกันค่ะถ้าเป็นบ้านหัวมุมเนี่ยถือว่าดีถึงจะเป็นบ้านที่ไม่ใช่หัวมุมเสียงดังนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการเปิดนะวิทยุหรือทีวีทิ้งเอาไว้หน่อยมันเปลืองไฟจ้าอุ๊ยเวลาหมดแล้วหรออุ๊ยทำไมเร็วจังโอเคโอเคค่ะงั้นคงต้องลากันตรงนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ของเสีย

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินมีดิฉันวิรวรรณวรรุษพร้อมๆกับคุณวีระศรีพงษ์ไปพบกับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับอาจารย
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณวีระและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะเรื่องของกัมพูชานี่แหละที่เป็นประเทศที่เนี่ยเราจะพูดว่าถ่วงได้ไหมอาจารย์ทำให้อาเซียนนี่ไม่ได้สมัครสมานสามัคคีกันแตกคือมันก็ไม่น่าจะอย่างที่อาจารย์โปรยหัวไว้นะอาเซียนแตกรังไหมนะในเวทีสากลค่ะ
3: คุณเซนก็ทำพิษให้กับอาเซียนมาโดยตลอดนะคะจะตั้งแต่ประเด็นทะเลจีนใต้แล้วตอนนี้มันก็จะขยายไปอีกนะคะที่บอกว่าประเด็นแค่กรณีทะเลจีนใต้ก็เพราะว่าการอาศัยบทบาทของการเป็นประธานอาเซียนในปี2012นะครับแล้วก็ไปตอบสนองความต้องการให้กับจีนโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มันมีต่อประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับนั่นแหละก็คือความเห็นแก่ตัวของฮุนเซนโดยแท้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ทำให้อาเซียนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมานะฮะที่ไม่สามารถออกแถลงการร่วมของผู้นำได้เลยเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะฮะที่เคยเกิดขึ้นก็เพราะฮุนเซนหวังผลประโยชน์ที่ตัวของเขาเองนะครับและทีนี้การรื้อฟื้นการฟ้องลบที่จริงๆถ้ามันวางตัวเป็นกลางตั้งแต่ต้น
1: น
3: ะครับไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ว่าเป็นมิตรกับทุกมหาอำนาจที่เป็นผลประโยชน์ร่วมในอาเซียนเนี่ยบทบาทนี้มันน่าจะเป็นการวางที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็เพราะว่าอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยในเราก็มีสนธิสัญญาระหว่างกันอยู่แล้วนะครับก็คือในแง่ของการเป็นมิตรประเทศที่แก้ปัญหาร่วมกันโดยสันติวิธีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในยืนยันในเรื่องของหน้าน้ำทะเลสากลนะครับในเขตทะเลจีนใต้โดยที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอ้างสิทธิ์เหนือแต่เพียงผู้เดียวแต่มันก็เป็นเสรีภาพในการเดินเรือส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้นั้นมันก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย